0: ราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
3: Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อBangkok Blueprintก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
2: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอัธยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างๆมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
4: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลย

0: ของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
3: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายก

0: มนตรีเซบาสเตียนเลอร์กอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามูนีนักกรีธาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามูนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดียวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัศกุลกับซัตซิรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวรรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น
3: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบโดยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไป
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่าง
9: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
10: 089863349 0986153115 115115 115115 115

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นมุนเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและสิ้นล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองครแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญราศีมรณสกีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญราศีชมนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรช่วงบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคฤหัสถ์รุ่นที่1เวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศีสองครซึ่งก็จะเป็นการแสดงการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการเป็นพยานถึงชีวิตของมรณสกีแห่งสองครจากนั้นก็ขอเชิญร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับขอเชิญร่วมพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญของการฉลองโดยเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญราศีแห่งสองครโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุก็ฝากพี่น้องไปร่วมชื่นชมยินดีและฉลอง37ปีการสถาปนาบุญญราศีแห่งสองครมุกดาหารวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโบ125จำกัดแจ้งวันหยุดครับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569วันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชวัดแม่พระรับสารน้องเดินดอนขาวโดยคุณพ่อสุกิจนารินรักเจ้าอาวาสก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กของคุณพ่อแจ้งกำหนดการมิสาคุ้มต่างๆประจำเดือนแม่พระโดยวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมคุ้มสามัคคีพัฒนาวันศุกร์ที่16ตุลาคมคุ้มทานตะวันวันเสาร์ที่17ตุลาคมคุ้มดอนขาวประกอบพิธีกรรมบริเวณหน้าถ้ำแม่พระพิธีเริ่มเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอเชิญร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคม2569พิธีบูชาขอบพระคุณ 19:30 น.มิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีมิสซาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีมิสซาอุทิศให้ผู้ลงลับและเสกสุสานเวลา 10:00 น.โดยคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสมิสซาปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 19:00 น.เสกสุสานศักดิ์สิทธิ์วันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่วันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ลงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้วันที่6พฤศจิกายนมิสซาเอกวานเวลา 19:00 น.และวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนมิสซาอุทิศแด่ผู้ลงลับเวลา 6:00 น.ณสุสานวัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่สกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 20-26 ตุลาคมนี้โดยวันแห่ปราสาทพึ่งจะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมส่วนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม12วัน12คืนเริ่ม16ตุลาคมถึง27ตุลาคมวันไหลเรือไฟวันที่26ตุลาคมนะครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นมุนเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและสิ้นล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมกต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ

ฉันคิดถึงคุณแม่ของฉันการสูญเสียคุณแม่นั้นคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญมันเปลี่ยนชีวิตของคุณตลอดไปมารดาของคุณคือเพื่อนคนแรกและตลอดไปคุณไม่ลืมความสูญเสียนี้แต่คุณก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันคุณแม่ไม่อยู่ไกลจากความคิดของคุณท่านอยู่ในหัวใจของคุณตลอดไปฉันคิดถึงคุณแม่ของฉันการสูญเสียคุณแม่นั้นคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญมันเปลี่ยนชีวิตของคุณตลอดไปมารดาของคุณคือเพื่อนคนแรกและตลอดไปคุณไม่ลืมความสูญเสียนี้แต่คุณก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันคุณแม่ไม่อยู่ไกลจากความคิดของคุณท่านอยู่ในหัวใจของคุณตลอดไป

ชีวิตนั้นสั้นนักดังนั้นจงรักชีวิตของคุณจงมีความสุขและยิ้มเข้าไว้ชีวิตนั้นสั้นนักดังนั้นจงรักชีวิตของคุณจงมีความสุขและยิ้มเข้าไว้

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นได้บุญเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและสิ้นล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นมุนเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและศีลล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสตชนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสตชนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังกูข่านะครับต้อยสมจิตมังกายขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันพฤหัสบดีที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราชครับ2026นะครับก็มาพบพ่อกันเป็นประจำนะครับอยู่ทางสถานีวิทยุมิสซังทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และกับบันเทิงนะครับซึ่งมื้อนี้นะครับช่วงเช้าๆนะครับก็มีขัดข้องทางเทคนิคแน่เนาะนะครับพอผมจะเข้ารายการก็ได้เข้ามาจัดได้ปกติครับพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นขอบคุณมีรักแฟนเพลงหลายๆเด้อที่ได้แนะนำเพลงเข้ามาเมื่อก่อนก็ดีหรือว่าเวลานี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพลงที่เปิดเข้ารายการนะครับวันที่บ่มีอ้ายสาวใต้อรไทยเป็นผู้ร้องนะครับผมได้รับการแนะนำมาจากสาวแก้วนะครับอยู่ทางชุมชนทะเลใต้นะครับกับเพลงทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นนะครับฝากให้พี่น้องสุขู่สุคนที่กำลังหลับฟังนะครับรายการอยู่นะครับส่วนเพลงที่พี่น้องขอคำว่าเดี๋ยวผมขย้อยเล่นให้เด้อนะครับอย่างชวนชมนี่นะครับFC Pigนะครับขอมาฝากให้พี่น้องทั้งในประเทศนอกประเทศออสเตรียออสเตรเลียเอ้ยไปอยู่ในฐานะจำยอมผู้ใดก็ได้นะครับแล้วก็ดอกจานประหารใจพร้อมนะครับ FC Pick อีกแล้วครับท่านนะครับขอมาเมื่อเริ่มสบเพลงส่งเพลงส่วนประต้อยเอาความรักของเธอขึ้นไปของดอนสระเบียบฝากทุกเสียงทุกสายฝากไปให้ไทยอยู่กรุงเทพกรุงไทยที่กำลังทำความสะอาดเฮือนซานที่ประสบอุทกภัยฝนตกน้ำนะครับจากที่สูงไหลลงมาที่ต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับยึดให้ภาคกลางนะครับบางส่วนนะครับน้ำท่วมนะครับและก็ยังมีเพลงเล่าสู่หลานฟังอีกพร้อมจากยายตุฝากให้สวที่ฟังอย่างเดียวเด้อมื้อนี้ก็เห็นแวบๆอยู่ครับเห็นข้อความนะครับส่งเข้ามาเนี่ยสาวนางดงต้องเมื่อวานนี้ไปเบิ่งไทยกำลังเกี่ยวข้าวพุ่นเอาโอ้เห็ดนาเนาะอย่าฟังเพลงของสปป.ลาวทุกคืนนอนฝันเห็นหน้าพุ่นว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเบิ่งให้เด้อนะครับและอีกหลายๆเพลงที่พี่น้องขอมาเมื่อยามพบพ่อกันอยู่ตามถนนหนทางสถานที่ต่างๆก็ได้นะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงขอส่งความสุขให้กับพี่น้องอีก2ผลงานเพลงนะครับโดยอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่นะครับอู่ช่างเอกนะครับบ้านท่าแร่อู่ซ่อมรถยนต์วอลุ่งเรืองการช่างนะครับเฮียวุฒิมูลศรีวัดหนองบัวทองวรวุฒิลงศพนะครับบ้านท่าแร่นิวเจริญการแว่นสาขาท่าแร่และสาขาทางดงมะไฟทะเลยานยนต์ทะเลคาแคนะครับพร้อมอู่โรงกึ่งณัฐพงษ์การช่างอยู่หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครยังกับโรงเรียนทะเลศึกษาเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลังทะเลพร้อมรับสร้างบ้านที่พักอาศัยนำนะครับอาคารพาณิชย์หอพักนะครับหลังทะเลรับสร้างบ้านห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลเฮียเน่งเจปุกเป็นผู้บริหารจัดการที่อยู่ติดขี่รถสองแถวสายทะเลสิเขาสกลนะครับร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทนซิสนะครับโดยคุณสุริยาศรีวรกูลนะครับเป็นผู้บริหารจัดการร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามฟุตบอลเส้นลอเรนตบุญทะเลและนะครับอำนวยทรัพย์นะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเราจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์มีรถนะครับต้องการเงินด่วนปรึกษาได้ทางหจก.อำนวยทรัพย์2014หรือไปที่ห้างฮงอากาศอำนวยพังโคนหน้าค่ายกิจและสาขาน้องใหม่อยู่นะครับก่อนจะถึงวัดประดู่ธรรมวาสบ้านประโคถนนสายทะเลสีทุ่งคำนี่เด้อพี่น้องเด้อมาฟังเพลงครับเพลงแรกที่ผมได้ตั้งคิวเพลงเอาไว้นะครับชวนชมของยอดรักสลักใจนะครับ

0: เราสู่นะครับลานฟังสาวไต้อรไทยนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้นะครับจากยายตุ๊กนะครับชุมชนสมประสงค์นะครับแนะนำเขามาฝากไปทางบ้านวนาสามัคคีวัดป่าพนาวันนะครับพี่น้องอยู่ในชุมชนนะครับสามัคคีหมู่ที่3ปะต้อยมุนานะครับลงมาทางชุมชนนะครับทะเลใต้สามิตรสัมพันธ์ทะเลเหนือนะครับตลอดจนพี่น้องทางนะครับชุมชนไทยเดิมป่าหวานนะครับบ้านใหม่สมประสงค์นะครับสร้างแก้วสมานมิตรมูนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นมิตรรักแฟนเพลงที่ฟังรายการนะครับเฝ้าระวังฟังนะครับฟังนำกันเด้อพี่น้องเด้อสวถ้าฟังอย่างเดียวฝากให้ทางคุณป้าคนึงนิดนำแน่นะครับ แล้วก็พี่น้องทางนนสำราญนำเด้อนะครับหลายผู้หลายคนวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับยายตุ๊กก็ได้โอ้ยนะครับช่วงนี้ก็สวดนะครับแม่พระสายประคำประจำเดือนตุลาคมปี2569นะครับมื้อนี้เที่ยงตรงสิไปสวดแม่พระสายประคำอยู่เฮือนนางไพปานโพนะครับปานโพจารเนาะนามสกุลเนาะปานโพจารชุมชนสมประสงค์โอ้เอาที่สะดวกพี่น้องเอ้ยนะครับพร้อมเวลาใดก็สามารถสวดนะครับได้พี่น้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตรับสายนี้เนาะพี่น้องเนาะพ่อผู้ใดโทรมาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะไอ้ต้อย
0: โอ้สาวจุ๊บแจงครับว่าจะไหนครับสาวจุ๊บแจง
1: ไปยูนซิเลอร์มาเนาะมาเยี่ยมขวัญเอ้ย
0: โอ้ผมมันเวียกบ้านทะเฮนี่ซิลายคือบ้านผมอยู่บ่ทางอื่นก็ได้ช่วงนี้เดือนกันยาตุลานะครับแล้วก็พี่น้องก็ตุยหลายครับช่วงนี้พี่น้องตุยหลาย
1: ฟังเพลงร้อยอยู่นำสถานีตั้งหลายมือ
0: ครับแม่นแม่นแม่นครับ
1: ไอ้ต้อยมีสบายบ่เป็นวัดเป็นไอบ่สะดวกจะมีมันจะไล่ด่าน
0: บ่ครับผมได้ยาดีจากพี่น้องไทยเฮาล่ะยาดีได
1: ้
0: ยาดีทางจิตใจได
1: ้นะครับแม่นค่ะไอ้เป็นกำลังเจอ
0: แม่นแม่นครับ
1: แต่ละกันจะไอ
0: แม่น
1: มีได้มากมายไปก็หันจ้ะ
0: แม่นถูกต้อง
1: แ
0: ม่นแม่นแม่น
1: เดี๋ยวโทรหาเป็นส่วนตัวอยู่แต่ว่ามันมีแม่นแมวแล้วสนอนว่าหรือว่าไอ้เป็นเผลอนะเป็นห่วงนะ
0: เข้าใจเข้าใจครับ
1: จะรายการเอาหมดไม่เห็นว่าจับแต่นาย
0: ครับครับครับ
1: ก็มีได้ยิน
0: ครับครับ
1: เลยว่าพอดีเป็นวัดเป็นไอ้บอสทางบ้านเป็นวัดหลายหลายไอ้
0: แม่นแม่นคนเจ็บไข้ได้หนาวหลายช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
1: อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะไอ
0: ้ครับครับแม่นครับ
1: มันเป็นพวกไวรัสเนาะไข้วัดนี่นะไอ้มันก็เลยนั่นดี
0: แม่นครับ
1: แล้วก็เข้ามันโคเหินเลยจ้า
0: แม่นแม่นแม่น
1: ค่ะขอฟังเพลงอันใดด้วยจ้า
0: ครับชื่อเพลงครับ
1: ของอันเป่าวลีนะคะอยู่ในระยะห่างนะ
0: โอ้อยู่ในระยะห่างเนาะ
1: ค่ะขอมอเพอร์คือเก้า
0: ครับ
1: ไปสามนุ่มสามมุมแล้วก็ขออาหารบ้านสวนพระราชา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะทุกเพลงทุกสายนะคะไอ
0: ้ครับครับมูนี่ได้ไปขายของอยู่บ้างมูนี
1: ่ไปค่ะไอ้แจงรอหาซื้อของเพราะว่าฝนเช่าตกแล้วของเข้าคนให้เฮิร์นเพิ่นท่าหลายคนแถวเราไปเก็บให้ของจ้ะ
0: ครับผมครับผม
1: พวกพัดลมพวกของเก่านี่แหละค่ะ
0: ครับผมครับผมคร
1: ับ ผมเจอก็พอได้ขายพอได้ซื้ออยู่จ้ะ
0: ครับครับผม
1: ฝนเช่าตกแล้วนะ
0: ครับ
1: ฝนตกนั้นยะอยู่จ้ะ
0: ครับครับสู้สู้เด้อสู้สู้เด้อ
1: เดี๋ยวจะอาย
0: สู้ไปน้ำกันครับผมครับผม
1: สู้ไปน้ำเดี๋ยวจะอายจ้า
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอายสวัสดีค่ะ
0: สาวจุ๊บแจงอยู่ทางบ้านคำขาพนานิคมนะครับเราก็ฟังอยู่เป็นประจำคือบ่ได้ยินเสียงทีมงานไปทางไหนมาทางไหนโอ้ยพี่น้องเอ้ยทะเลนี่ก็ตุ้ยลายเท่าไหร่80กว่าเลยนะโยผมทำสถิติไว้อยู่ตอนนี้ล่าสุดนี่ตะเซ็งนี่87ครับผู้เสียชีวิตประจำปีนี้ตำบลทะเลนะครับเพิ่งปลงศพนะครับวันที่14วันพุธเมื่อวานนี่ครับ14ตุลาคม2519เวลา10นาฬิกาอยู่วัดนักบุญมะกาลิตาอลากอกบ้านหนองบัวทอง ซึ่งเป็น FC ได้ปุงเซงนี่ก็ได้นามสกุลผ่านนครนามสกุลนี้พี่น้องถามผมเมื่อเช้านี่ไทยสิใดอีตาต้อยตาเซงพี่น้องทางอำเภอพลนาแก้วเด้อพี่น้องเด้อมาทางพุทธล่ะเราเป็นนายห้อยซื้อขายนะครับงัวควายงัวพันตะกี้งัวพันเป็นราคาเนาะตัวละ 7-80,000 คู่มือนี้เท่าไหร่ล่ะงัวลาดนะงัวกี้ตัวละเท่าไหร่ 6,000 บ่ 4,000 ก็มีหักนี้ราคาเริ่มขยับไปได้ขยับขึ้นตามวัตตาน้ำมันนั่นแหละมันขึ้น เห็นพี่น้องดราม่าอยู่ขึ้นเข้าไปพี่น้องบ่ขึ้นใดๆถ้าบ่เติมก็บ่ได้ไปใส่มาใส่ล่ะปัจจัยสำคัญล่ะอันสงครามแย่งนึงก็น้ำมันกันอยู่ บ่น้ำมันเอาติดตามพี่น้องเอ้ยสู้ๆๆครับใดๆล่ะให้เฮาก็ได้มันต้องกินต้องใช้เนาะนะครับต้องเห็ดต้องหานะครับให้มันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเพราะฉะนั้นแล้วเฮาพบพ่อนากันทักทายกันเว้าตัวนี้ใดที่มันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันให้กันนะพี่น้องดีที่สุดพี่น้องเอ๋ยเนาะมาฟังเพลงนะครับสาวนางดงต้องเอ้ยผมก็ค้นหาอาศัย Google อยู่เพลงนึงก็ได้เพลงที่มีชื่อว่าทุกคืนนอนฝันเห็นหน้านี่ของสปป.ลาวนี่ฝากให้พี่มนอามนเนาะฝากให้ผู้อุปถัมภ์รายการพี่ต้อยนำเด้อและก็นางฟ้าอยู่เฮือนพร้อมนางฟ้าของพี่ต้อยแล้วพี่น้องครับขอบคุณหลายว่าปันตายเห็นน้อเจ้านี่เนาะส่วนนางแหละมาเบิ่งกับเจ้าเกี่ยวเข้าอยู่นางก็ได้แล้วว่าเมื่อวานนี่มื้อนี้ก็คาดว่าคือสิเบิ่งกับเจ้าเกี่ยวเข้าอยู่เนาะเพราะตอนนี้พี่น้องกำลังเก็บเกี่ยวข้าวน้ำซ้ำป่านะครับเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับ

0: นานโดนสนระเบียบ
1: มา
0: ได้การได้เนาะคุณป้าคันหนึ่งนิดไปทางใดเนาะมื้อนี้เนาะคุณป้าคันหนึ่งนิดเอ้ยอยู่ทางชุมชนเฟื่องฟูนะครับเมื่อคืนนี้ก็สวดนะครับเฮือนดีอยู่เฮือนเจลิมนะครับเฮือนพ่อแม่แต่เก่าแต่กี้โดยคุณหมอพูนซักบุดีด้วงผู้เป็นสามีนะครับพร้อมกับญาติพี่น้องนะครับพากันสวดเฮือนดีคืนสุดท้ายนะครับอยู่เฮือนเก่าตะกี้ของพ่อแม่นะครับอยู่ชุมชนเฟื่องฟูเนาะซึ่งมองท่านกับคุณป้าคนึงนิดก็เป็นนะครับลูกบ้านชุมชนเฟื่องฟูนะครับเป็นผู้ทรงคุณค่านะครับอีกผู้หนึ่งนะครับบอกถึงนะครับผู้ทรงคุณค่านะครับเรื่องของครอบครัวนำเนาะนะครับผมได้รับหนังสือนะครับจากศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนบ้านทะเลหมู่ที่7ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานจ้างนะครับได้มาส่งหนังสือของกองสวัสดิการและสังคมนะครับและก็งานทั่วไปนะครับเรื่องขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในครอบครัวและชุมชนนะครับก็เป็นระดับนะครับภาคชีวิตและมนุษย์นะครับอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569นะครับกับสิ่งที่ส่งมาด้วยก็มีกำหนดนะครับ1ฉบับนะครับก็ด้วยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านทะเลหมู่ที่7สพคนะครับตัวย่อกำหนดจัดโครงการนะครับสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในครอบครัวชุมชนเพื่อนะครับเพื่อระดับนะครับคุณภาพชีวิตและชุมชนของมนุษย์อย่างยั่งยืนนะครับประจำปีงบประมาณ2569ขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นคณะทำงานสพคและตัวแทนครอบครัวในชุมชนจำนวนทั้งสิ้นนะครับ60คนการจัดทำโครงการดังครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์สำหรับเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวให้เข้านะครับไปนะครับบ่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับกับยาเสพติดสร้างความกระนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวนะครับพร้อมทั้งส่งเสริมทัศนการสืบสานนะครับเชิงบวกนะครับตลอดจนนะครับบูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างนะครับการที่มีส่วนนะครับร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดนะครับปัญหาความรุนแรงในพื้นที่นะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนะครับบ้านทะเลหมู่ที่7สพคนะเล็งเห็นถึงความสำคัญครับในการจัดโครงการดังกล่าวจึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรตินะครับมาร่วมเป็นเกียรติในวันเวลานะครับเปิดโครงการคือวันที่15ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 9:00 น.ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลทะเลจึงขอเรียนมาผู้โปรดทราบและเข้าร่วมขอแสดงความนับถือนางสาวนันทานิชัยหมื่นประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านทะเลหมู่ที่7นะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดการ8โมงถึง9โมงครึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมนะครับ8โมงครึ่งถึง9โมงพิธีเปิดโครงการโดยนายสิริพงษ์เสียนพลแสนนายกเทศมนตรีตำบลทะเลนะครับกล่าวรายงานโดยนางสาวนันทานิชัยหมื่นประธานสพคบ้านหมู่ที่7นะครับ เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. บรรยายหัวข้อกฎหมายใกล้ตัวสิทธิ์ควรรู้คือพ.ร.บ.ควบคุมกับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและช่องทางการรับแจ้งเหตุนะครับ1ชั่วโมงก็ได้โดยวิทยากรนายวัชสันจันทร์สุวรรณนะครับเป็นวิทยากรเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็พูดแล้วจนฮอดพูดแล้วพี่น้องเลย16:00 น.นะครับ30 นาทีก็จะได้สรุปการจัดกิจกรรมปิดการอบรมนะครับพี่น้องเลย2 มื้อนะพี่น้องเลยมื้ออื่นนี้ก็เป็นทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นะครับของนายสมใจราชวาสีประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านทะเลหมู่ที่8นะครับก็มีหนังสือมากับโครงการฟังด้วยใจคุยด้วยรักเคล็ดลับสร้างสุขในครอบครัววัยรุ่นนะครับประจำปีงบประมาณ2569ครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นก็มืออื่นนี่ได้มือนึงได้ แต่ผมก็ไปเขาไปลงเวลาแล้วก็ฟังแล้วก็เปิดงานร่วมเปิดงานแล้วก็ถึงเวลาก็ขอตัวมานะครับจัดรายการเพื่อมอบความสุขความบันเทิงกับพี่น้องโดยการสนับสนุนของนะครับห้างร้านค้าต่างๆ Wallspin นะครับสปอร์ตบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอย่าว่าจังสิจังสั่นอ้ายขอโทษหลายๆเปิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตันโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700รถบ่มีน้ำมันตัวจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างรถเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานกลึงงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

ะซื้อจะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: ตามีครู่เดียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที 50-70% จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง 1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203
1: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี๊ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองราวกับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะทั้งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้าร
0: ถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญรถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู้ช่างเอกท่าแร่อู้ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู้ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

สิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านไปครับพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอบคุณหลายเด้อสำหรับมีรักแฟนเพลงนะครับจังเพลงนี้นะครับฝากให้พี่น้องทางชุมชนฟงฟูเด้อนะครับขอเข้ามาเพลงอย่างก็ได้พี่น้องใจใจมั่นใจมั่นใจมั่นแพ้ไม่บ่ฟังไปนำเต้นไปนำใจมั่นก็ได้นะครับแล้วขอฝากน้ำมันเด้อพี่น้องเด้ออะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ครับพี่น้องให้การบริการในเรื่องของสิ้นส่วนนะครับไก่สดสดใส่กอกลูกสิ้นแหนมหมูยอไก่จ้อปลาจ้อเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหมูกระทะเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้อยู่ในครัวเรือนครับต้องอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่โดยคุณเทพากรนะครับสมพิทักษ์นายกเทศมนตรีนะครับตำบลนะครับเมืองทองท่าแร่นะครับเป็นผู้บริหารจัดการพร้อมกับเจเรือนคนสวยนะครับร้านเปิดตั้งแต่ตีสี่นะครับจนฮอด6โมงแรงคู่มือคู่มือเด้อพี่น้องเด้ออะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่นะครับได้ส่งผลงานเพลงสุดท้ายนะครับในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าวานะครับคิดฮอดจนฝันเห็นนะครับเป็นผลงานเพลงของนะครับมูลแคนแก่นคูนเดอร์นะครับฝากให้ทางสบต.นะกับพี่น้องแนะนำเข้ามานะครับชั่วโมงหน้าพบพ่อกันใหม่ชั่วโมงนี้ฟังเพลงนี้ซะก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอันที่1นั้นบุญเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและสิ้นล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

นานดีเจเสียงใสเอานะครับขอบคุณหลายเด้อสำหรับข่าวสาวแก้วนะครับทุกเสียงทุกสายครับมาให้คนนั้นนะครับที่ขอเข้ามาเมื่อวานนี้มื้อนี้เปิดสู่ฟังนะครับใส่นี่ใส่สินนะครับเพลงพี่น้องปัสสกรดอกจันประหารใจนะครับผมตั้งคิวเพลงไว้แล้วเด้อสำหรับสาวปิ๊กนะครับผมจะเล่นของสาวเวียงนรุมนนะครับให้ฟังนะครับส่วนเพลงนกเขานะครับเป็นเพลงของพี่น้องทางสปปลาวนะครับลุงไออยากฟังนะครับกับยายตูนเมื่อวานนี่ห้องใส่อย่าลืมเด้อเพลงกันเด้อม้วนขนาดลาวว่ะวันนี้คอนกเขาจะไปอืดนกเขาปะเนาะนะครับพี่น้องกำลังพาเดียวเกี่ยวเข้านะครับบางให้บางหน้ากับจ้างลูกเกี่ยวเข้านะครับมาเกี่ยวเข้านะครับแล้วก็นำเข้าขึ้นมาตากก็มีอันใดมันงามเป็นเม็ดพอจะเก็บไว้กินใส่กระสอบปุ๋ยเอาไว้เนาะเอาขึ้นเล่าไว้นะครับส่วนใดที่เกี่ยวแล้วใส่รถไปขายอยู่ลงซื้อหลับนะครับข้าวเปลือกเจ้าไปเป็นข้าวเบียร์มูน่ะเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะฉะนั้นกับช่วงนี้กำลังเก็บเกี่ยวข้าวน้ำซ้ำปลาอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนานะครับเพราะฉะนั้นกับน้ำมันกับเพลงสิคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ สู้ๆกับพี่น้องเลยนะครับส่วนเพลงที่พี่น้องขอเข้ามาเดี๋ยวผมขย้อยขย้อยเปิดสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้อยายมันเราย่างไปขอเพลงฮอตเฮือนพอได้เมื่อวานนี่เราบอกเขามาไทยไอวิดีโอให้นุตะต้อยให้เจ้าลงเรียวลง YouTube เพิ่นว่าฮะโอ้ยก็เลยมีความสุขใหญ่มันอย่าลืมเด้อเปิดเพลงหยังก็ได้ฝากไปให้พี่น้องทางบ้านห้วยไหอุ่มจานนาเพียงพุ่นล่ะแต่แถวพุ่นล่ะเพิ่นว่าฮะก็เจ้าฮู้จักว่าใหญ่มันน่ะฮู้จักหมดฮู้จักหมดเพิ่นว่าใหญ่มันตาห้วยฮะนะครับเราก็มีความสุขในการรับฟังวิทยุพร้อมกับเขาไอ้ตุ้ยเขาไอ้แล่แล้วก็ยายนีไปทางไหนมันไปอบรมบ่อไปอบรมนำกันเนาะได้ไปอยู่บ่ล่ะไปลงทะเบียนอยู่บ่มื้อเช้านี่โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในครอบครัวและชุมชนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็มื้อนี้นะครับ9โมงจนฮอดพุ่นล่ะ4โมงครึ่งนะครับสิจบกระบวนการในการอบรมนะครับก็เป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านทะเลหมู่ที่7ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับจะทำโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ขึ้นนะครับกลุ่มเป้าหมายก็60คนได้พี่น้องเอ้ยอยู่ไสล่ะอยู่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลทะเลนะครับผมก็ไปมาแล้วลงเวลาแล้วเดี๋ยวไปแล้วจบจากรายการแล้วก็สิแวะเบิ่งนะครับถ้าบ่ติดภารกิจนะครับเพราะเห็นทางเจ้าหน้าที่โทรหาให้ไปเซ็นเอกสารอยู่นะครับมีพี่น้องแนะนำเพลงเข้ามานะครับก็ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับป้าต้อยเนาะให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาฝากทุกเสียงทุกสายนะจ๊ะนะฮะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเบิ่งนะครับทำข้อความอีกครับยายตุเราถามว่าสถานีดับไฟบอกครับดับหรือบอกตอน9โมงตอนนี้ฟังได้แล้วสถานีโอ้ครับพอดีเกิดการขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยพี่น้องเอ๋ยเด้อนะครับก็แก้ไขได้แล้วนะครับสถานีวิทยุของเฮาก็ได้บุเทือกไฟมันก็ตกเนาะเอ้าบ่เป็นหยังทุกอย่างมีทางแก้ไขครับพี่น้องเอ๋ย นะครับส่วนทางไทม์ไลน์นะครับมื้อนี้อ๋อมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับมีข่าวทาง
ชมรมกีฬาฟุตบอล2018นะครับทะเลนะครับเปิดรับสมัครนักเปิดนะครับรับสมัครทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลประเพณีเซนต์ไมเคิลทะเลคริสต์มาสนะครับครับครั้งที่9นะครับเป็นฟุตบอล9คนนะครับกลุ่มอายุบ่เกิน12ปีนะครับก็มีเงินรางวัลชนะเลิศนะครับ 5,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศนะครับอันดับ1เงินสด 3,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับ2เงินสดนะครับรางวัลละ 2,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและก็รางวัลนะครับดาวซันโบนะครับ3รางวัลดาวซันโบอันดับ3นะครับเงินขออภัยครับรางวัลรองชนะเลิศมันก็มีดาวซันโวพวกมันนี่นะครับรางวัล 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็เบิ่งในไทม์ไลน์นะครับน้องพี่น้องเนาะสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้นะครับเป็นต้นไปครับพี่น้องนะครับก็มีนะครับรายชื่อนะครับนักเรียนโรงเรียนนะครับที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะครับคือ1โรงเรียนแท้วิทยา2โรงเรียนบ้านนาโพ3โรงเรียนบ้านหนองผือ4โรงเรียนบ้านทุ่งมน5โรงเรียนบ้านแสนพันธุ์6บ้านหนองหอย7โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้าง8โรงเรียนบ้านโคกสะอาด9โรงเรียนบ้านอุ่มจาน10โรงเรียนเซนยอเซฟสกลนะครับ11โรงเรียนบ้านเชียงเคือและ12โรงเรียนเซนยอร์นะครับเซฟสี่สงครามนะครับอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ทางชมรมกีฬาฟุตบอล2018ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬานะครับประเพณีคริสต์มาสคลับครั้งที่9นะครับเป็นฟุตบอล9คนนะครับอายุบ่เกิน12ปีหรือว่าอยู่12นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับ0621647

ครับทะเลของไทเฮานะครับ11โมง16นาทีกับพี่น้องมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับช่วงนี้ก็เปิดเพลงนะครับดอกจานประหารใจของเวียงนรมนเนาะเพลงนึงก็สิมาต่อด้วยนกเขาของตาไอ้นะครับยายตูนขอเข้ามานะครับ2ผลงานเพลงครับพี่น้อง

นั่นเป็นไหนพี่น้องนกเขาเออนะครับก็ยังเห็นพี่น้องนะครับลงนะครับทางเฟซบุ๊กก็ดีนะครับส่งข้อความมาอยู่ได้ไปอืดนกเขามานมุดโตซองโตอดข้าวอดน้ำแต่เศร้าแต่เสี้ยวไปมูกให้นกเขามันอืดหาเดียวเข้าก็ตับว้ายเนาะได้มาลาบวันนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงสำหรับเพลงเด้อสำหรับผู้ที่หมักไปต่อนกเขานะครับเป็นเพลงของพี่น้องทางสปป.ลาวร้องเอาไว้นะครับบ้านก็บ่ต่อยบ่นิพนธ์ซื้อเพิ่นหันนะครับมีพี่น้องแนะนำเพลงเข้ามาหลายๆผลงานเพลงเดี๋ยวเล่นให้เด้อนะครับอย่างท่านนายกเทพากรสมุพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่นะครับเพิ่นก็ได้แจ้งว่าว่าให้เด้องานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสของทางเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่นั้นปีนี้จัดยิ่งใหญ่ได้จัดอยู่ไสครับท่านนายกจัดอยู่พูนอยู่เดินวัดมกริตาอลากอกบ้านหนองบัวทองปีนี้มีมวยมวยไทยเฮานี่ได้นะครับให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วก็จัดให้ทางฝ่ายเขาจัดคู่มวยคู่เอกคู่ก่อนเวลานานนะครับโดยมืออาชีพนะครับนอกจากนี้ยังมีนะครับนักร้องรับเชิญมาเป็นวงนะครับก็คือบ่าวแมนมณีวันนี่นะครับเจ้าของผลงานเพลงเอายังเฮ็ดใจก็ดีหรือว่าหลายๆผลงานเพลงที่เพิ่นร้องเอาไว้เนาะบ่าวแมนมณีวันนี่ก็ได้ก็เป็นศิลปินนะครับอย่างพี่เมาวันเขามั่นมื้อนี้นะครับเพลงเราร้องก็ได้โอ้หลายๆผลงานเพลงได้เนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็มื้องานมื้อใดวันที่22ธันวาคมนะครับก็สิเริ่มจุดอยู่ที่ตลาดใหม่นะครับในการแห่ดาวคริสต์มาสงานประเพณีอันดีงามของพี่น้องทางเทศบาลตำบลเมืองทองนะครับท่าแร่เว้าให้ยืนไว้แน่พ่อเนาะสิแห่จุดเริ่มต้นอยู่ตลาดใหม่เด้อนะครับแล้วก็แห่ไปตามถนนลัดนิตยโยนะครับถนนใหญ่ละมุ่งหน้าไปทางวัดมกริตาอลากอกบ้านหนองบัวทองเข้าบริเวณงานก็มีพิธีเปิดแล้วก็เบิ่งมวยแล้วก็เบิ่งนะครับนักร้องรับเชิญนะครับมาเต็มวงได้นี่ก็ได้เด้อเอาอย่างเฮ็ดใจครับแมนมณีวันครับครับก็ทางก่อนสิฮอดพุ่นกะคงก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเลนะครับโดยทางอัครคันครับมณฑลนะครับทะเลหนองแสงขอเชิญชวนเด้อนะครับไปร่วมเฉลิมฉลองบุญญาสีทั้ง7แห่งสงครามครบรอบ37ปีโครงการสถาปนาเป็นบุญญาสีในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2026เวลา 10:00 น.ณ สกลกฐานนะครับมันดาแห่งมรณสขีสงขรอำเภอหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารส่วนวันศุกร์ที่23ตุลาคม2026เวลา 18:00 น.ชมการแสดงนะครับเสริมศรัทธาเสียงสะท้อนแห่งพลังศรัทธาบุญญาสีสองคอนนะครับเป็นการแสดงนะครับแสงสีและละครศักดิ์สิทธิ์นะครับถ่ายทอดนะครับชีวประวัติบุญญาสีทั้ง7แห่งสองคอนนะครับโดยแพร่นะครับเผยแพร่โดยคสังฆวาสนะครับสถาพระสังฆราชนะครับประธานสังฆราชนะครับคาทอลิกแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนนะครับคาทอลิกอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงโรงเรียนเซนโยแซบทะเลนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและณลานนะครับอัครสถานนะครับเวลา 19:00 น.พิธีแห่พระรูปนะครับแม่พระเวลา 19:30 น.พิธีบูชาขอบพระคุณนะครับเพราะนั้นก็คือในค่ำคืนของวันที่23ตุลาคมเด้อพี่น้องเด้อส่วนวันเสาร์นะครับ
เป็นการรวมพิธีมิซาเฉลิมฉลองอัครสถานนะครับพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอนอำเภอวันใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับครับพี่น้องก็ว่างเว้นจากภารกิจการงานก็เชิญชวนนะครับไปร่วมแสวงบุญนะครับกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีไทม์ไลน์เข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะครับขออนุญาตเปิดเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ๋อมาจากนะครับทางสาวกรุ่งนะครับกุ้งนะครับโคราชเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์เข้าไปเปิดก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอเพลงละครชีวิตนะครับเนาะละครชีวิตไม้พิรมพรนะครับฟังอยู่นะคะเพิ่นว่าเดี๋ยวผมจัดให้เด้อสาวกุ้งโคราชนะครับขอบคุณหลานในการที่ตามรับฟังเด้อพี่น้องเด้อนะครับทางโคราชเฮาก็ได้นะครับอำเภอโชคชัยเฮาเนาะมาฟังเพลงที่ท่านนะครับนายกเทศกรเพิ่นขอเข้ามานะครับของแม่มณีวันเด้อพี่น้องเด้อเอาอย่างเฮ็ดใจนะครับ

นั่นไม่พิลมพรเราร้องเอาไว้ก็ปุ้ยเป็นเพลงที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไว้คนท่อคนถอยได้ให้กำลังใจตลอดนะครับละครชีวิตจากพ่อแม่มาเราอะโอ้ยแม่นั่นล่ะพัดพรากมาเนาะยามผิดฮอดกับไปละวะเมื่อบ้านอยู่ละวะสาวกุ้งโคราชนะครับก็เป็น FC อีกผู้หนึ่งนะครับที่ได้ให้การติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำนะครับมีพี่น้องสอบถามมาว่าอยู่ชุมชนสามิตรสัมพันธ์มือแรงสวดไม่ผ่าอยู่ใสมือแรงสวดอยู่แท่นแม่ผ่าเด้อนะครับแท่นแม่พระนิจานุเคราะห์อยู่สี่แยกเงินลุงเปย์ล่ะแยกเงินเขายายอูนอาจารย์ปีชานะครับมืออื่นเด้สิพบมืออื่นนี่สวดอยู่เงินลุงเลี้ยนนะครับยายดมนี่คุณพ่อสมยศพาพรมฤทธิ์เพิ่นจองคิวไว้ปีนี้ที่สวดเร็วแน่เพิ่นมีภารกิจที่ต้องไปนำพาพี่น้องไปเวียกนะครับก็เลยปีนี้เลยสวดสายประคำเอาเร็วแน่เด้อสวดเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อก่อนนั้นสวดอยู่ใสสวดอยู่เฮือนลุงบัญชายายลื่นนะครับชุมชนสามิตรสัมพันธ์เฮานะครับพอดีลูกหลานเบาปากแน่เขาสาวนางแน่แล้วก็ลูกหลานที่เปิดร้านครัวเซียนเนื้อนี่นะครับขายลาบก้อยซอยแซ่นี่เอาสองมือเลยได้การได้การครับพี่น้องเลยแล้วก็ยังมีพี่น้องที่นำนะครับแม่พระสวดสายพระคำเข้าเงินเข้าซานนะครับก็ทราบว่ามีนะครับน้องเปานี่ก็จองไหนจองไว้เพราะอย่างปีนี้สวดนะครับแม่พระสายพระคำตั้งแต่วันที่สองจนฮอดวันที่5 2ตุลาคมจนฮอดวันที่5พฤศจิกายนผู้ใดพี่น้องเอ้ย ฉะนั้นแล้วนะครับเงินนางอุดมรักนี่เป็นวันศุกร์ที่16วันเสาร์ที่17นี่เงินยายพินป้าอ่องนะครับวันที่19วันจันทร์ที่19ตุลาคมนี่เงินสาวมอนนะครับทราบข่าวมาว่าเสด็จบุญให้กับเบานิดไก่ย่างพร้อมส่วนวันที่20นะครับตุลาคมนี้นะครับบ้านช่างตองนอนน้อยนะครับอันนี้เอาคู่ปีนะครับวันที่21ก็ยังว่างแต่วันที่22พฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้2569นี้อยู่เฮือนสาวน้อยเขาอาเกิ้ลนี่นะครับอยู่ในซอยเข้าไปข้างเงินอาจารย์สินสมใจเพ่งนี่ท่านพอนะครับตุงนี่เงินของท่านหมวดโตนี่นะครับเข้าไปในซอยเงินสาวขาวนี่ล่ะแล้วก็มาเงินสาวต๋อมวันอาทิตย์ที่25นะครับสาวต๋อมตาเมนนี่นอกนั้นก็ยังว่างอยู่26 27 23 24ก็ว่างนะ26 27ก็ยังว่างนะครับจนพิลาจนฮอดสิ้นเดือนพี่น้องก็บ่เป็นหยังครับก็ถือว่าตามภาวะเศรษฐกิจเนาะพี่น้องเนาะนะครับแม่พระก็อวยพรให้พี่น้องทุกคนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็คือพี่น้องได้หาผู้ละนะครับจะก็ได้สงครามอยู่ต่างประเทศ3ประเทศนี่ก็ได้เอาดีมากนะครับแล้วก็ยังมาน้ำท่วมนะครับภาคกลางอีกแล้วก็ทั้งภาคเหนือเฮาก็มีบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะพี่น้องเอ้ยก็บ่เป็นหยังนะครับไอ้เฮาก็จะลืมแม่พระสวดกันเด้อพี่น้องเด้อไปสวดน้ำกันครับบางชุมชนก็ยังนำแม่พระนะครับหรือว่าไปสวดตามแท่นแม่พระอย่างเมื่อคืนนี้กับทางชุมชนทะเลใต้ก็สวดอยู่แท่นแม่พระฟาติมานะครับทางประธานชุมชนก็ได้
คณะกรรมการชุมชนตลอดจนพี่น้องกุลาอยู่ได้นะครับแล้วก็ทางชุมชนสร้างแก้วก็สวดอยู่แท่นแม่พระนะครับของที่เฮานะครับแล้วก็ทางหมู่3นี่ก็สวดตามเฮือนตามซ่านคือเก่าเนาะเขาสาวต้อมสาวอิ๋วหมู่น่ะทางกำนันนะครับเคียงไกว่างป้องนี่นะครับแล้วท่านสารวัตรต้อยเนาะแล้วก็ทางท่านประธานแล้วก็ทั้งเป็นผู้ซ้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3พร้อมผู้ซ้อยเอกเข้มแข็งในกระดาษชุมชนอย่างสมประสงค์นี่มื้อนี้ก็สวดได้นี่เที่ยงนี่นะครับนั่นขอเพลงไว้ไว้เนาะเปิดสู่ฟังระบบเพลงนี่โอ้เพลงที่ขอไว้นะครับนี่เพิ่นขอไว้อยู่ครับนี่พี่น้องเอ้ยสิพาไปตั้งใจสิพาไปสวดนะครับแม่พระได้นี่อยู่ในชุมชนสมประสงค์นะครับหมู่ที่6ครับเพลงที่มีชื่อว่าป้าแล้วไงนะครับของนะครับไรแคร์ฟังแล้วมีพลังใจนะครับกับเพลง2026ของ AI ครับ

0: สาวปวลีนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับบทเพลงนี้ครับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงผมได้รับการแนะนำมาจากสาวจูบแจงอยู่ทางบ้านคำขาพนานิคมนะครับก็ออนแอร์หน้าไม้ไปแล้วเนาะฝากให้ทุกเสียงทุกสายฝากให้หน้าไม้พร้อมพิเศษทางททหารบ้านสวนเด้อนะครับสายหลังไม้นะครับจากสาวนั่งดงต้องรักลอยลมของยุยัดเยอะฝากให้สุขุสุคนที่มีหูฟังนานฝากให้ผู้เบาบ้านแต่แห่น้ำแน่เห็นเล่าอยู่ได้เห็นเล่าอยู่ผู้เบาบ้านแต่แห่นั่งขี่มอเตอร์ไซค์เลาะเก็บค่าพักอยู่ตาจิโบตาจิโบสาวนางดงต้องฝากเพลงให้เด้อนะครับคุณลุงจิโบนะครับแล้วก็ลืมบ่ได้หน้าไม้นะครับนะครับรอๆเพิ่นว่าแล้วก็แม่บ้านพร้อมเด้อแล้วก็ผู้อุปถัมภ์รายการของพี่ต้อยนําแล้วก็อามุนพร้อมนะครับจากสาวนางดงต้องนะครับในมงนาฬิกา 11:55 นาทีแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้พี่น้องเข้ามานะครับรายการกระดากระไหลนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับฝากประชาสัมพันธ์นำแน่นะครับปีนี้หัดสวดไม่พระ2ตุลาคมฮอดวันที่5พฤศจิกายนนะครับวันที่6พฤศจิกายนก็มีตีวานนะครับอยู่ป่าทักษิณนะครับเวลาทุ่มครึ่งเด้อพี่น้องเด้อเสาร์วันเสาร์ที่7กับพิธีมิซาตั้งแต่เวลา6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้านะครับพิธีเสกหลุมศพนะครับพี่น้องเอ้ยตัวเลงเด้ตัวเลงก็มีนะครับงานคืนสู่เย้าลูกหลานชาวทะเลคืนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2026หรือว่าพ.ศ. 2569นะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะศาลามาติโนวัดทะเลก็เชิญชวนพี่น้องร่วมจองโต๊ะจีนนะครับโต๊ะละ 1,200 บาทนั่งได้จำนวน8คนนะครับในโต๊ะมีอาหารว่าง3อย่าง1น้ำอัดลม2น้ำเป่า3น้ำแข็งภายในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเบิ่งวงดนตรีไทยสากลเพื่อชีวิตจองโต๊ะจีนได้ที่บ้านผักประสงค์บ้านทะเลเด้อพี่น้องเด้อวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านผักประสงค์นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้นะครับได้จัดปีการในบริจัดครับพี่น้องมันติดงานนะครับติดงานรื่นเริงนะครับน้องพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นกับปีนี้ก็คาดว่าคือสิบมีอุปสรรคหยังนะครับกับทางคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสอัสรวิหารนครเทวดามิแกลทะเลทางคณะกรรมการนะครับทะเลนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ก็ทราบข่าวว่าว่ามีพี่น้องจองนะได้จองนะครับเป็นบางส่วนแล้วนะครับนะครับส่วนลูกหลานอยู่ทางใกล้และไกลก็สามารถจองได้นะครับที่บ้านผักประสงค์เด้อนะครับแจ้งมาได้ทางผมก็ได้ครับ0813800359นะครับโทรสายนี้ขอรับหลังไม้ได้ครับเด้อนะครับสายนี้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่
1: ครับสวัสดีค่ะท่านอังคุดีมาเส้นเอา
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวผมลงไปเด้อครับผมแล้วการก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่นันทานิชพันโทมานะครับซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเนาะที่ทางหมู่เจ็ดลงไปร่วมกิจกรรมก็คือโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัย ในครอบครัวและชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณหลายครับที่โทรเข้ามานะครับเมื่ออื่นนี่เป็นของหมู่8ได้ของทางท่านผู้ใหญ่นะครับสมใจราชวาสีนะครับอยู่ศูนย์ส่งเสริมชีวิตเขาแม่ศูนย์ส่งเสริมนะครับอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลทะเลครับมืออื่นนี่นะครับโครงการฟังด้วยใจคุยด้วยรักเคล็ดลับการสร้างสุขในครอบครัวนะครับวัยรุ่นนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นงบของทางศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนบ้านทะเลหมู่ที่8ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับมืออื่นก็จะได้ไปเปิดงานนะครับซะก่อนก่อนสิมาเข้ารายการก็ได้นะครับเวลาหมดพี่น้องเอ้ยฝากไว้แน่เด้อผู้ให้การสนับสนุนก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าทะเล
2: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
3: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
3: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
3: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
3: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
2: ข้าแต่พระเจ้า
3: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศ

0: จากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230 089 863 3349
1: 0986153115 115 115 115 115 115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นบุญเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและศีลล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี
1: ทวาปีทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนชกลทวาปีผู้ดำเนินรายการผมได้ไก่วุฒิไกรทองงานตังผู้ควบคุมเสียงกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้พฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569คริสตศักราช2026วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียกลางเดือนแล้วนะครับเดือนกันยายนมี30วันเดือนตุลาคมมี31วันนะครับวันนี้วันที่15กลางเดือนแล้วนะครับเข้ามาครึ่งเดือนแล้วนะแป๊บเดียวบางทีหาเงินยังไม่ได้เลยนะแต่ว่ารายจ่ายถมทางถาโถมเข้ามานะครับสำหรับลักษณะดินฟ้าอากาศครับวันนี้ร้อนไม่ต่างจากเมื่อวานอากาศร้อนตอนแต่เช้าแล้วล่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ก็แดดจ้าอยู่สำหรับทางอีสานตอนบนแต่ว่าทางอีสานตอนล่างทางภาคตะวันออกภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนทางภาคใต้ยังมีฝนนะครับและภาคใต้นั้นฝนจะเพิ่มขึ้นนับจากนี้ไปเพราะภาคใต้จะเข้าสู่ฤดูฝนครับในขณะที่ทางฝ่ายภาคอื่นเขาจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ว่าอุตุนิยมวิทยายังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะครับฤดูหนาวนะฮะแสดงว่าฤดูหนาวยังมาไม่ถึงนะครับมันอาจจะช้าบ้างสำหรับปีเอลนีโญปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่ถามกับมนสกลทวาปีว่าฝนจะตกไหมอยากจะเกี่ยวข้าวเพราะว่าถ้าเกี่ยวแล้วมันฝนตกมาเราตากข้าวอยู่เวลาข้าวมันแห้งเอาไปสีมันก็จะเป็นข้าวหักจะขายก็ไม่ได้ราคามนสกลทวาปีตอบแบบไหนตอบแบบครึ่งๆกลางๆนะครับจนทำให้ชาวบ้านชาวช่องที่เป็นพี่น้องชาวนาไม่ค่อยมั่นใจก็เพราะว่าอุตุนิยมวิทยาก็ยังไม่มั่นใจยังไม่ฟันธงส่วนเรื่องของฝนในพื้นที่สกลนครบอกว่าไม่มีแต่ว่าในบางหมู่บ้านบางตำบลมีตกเป็นซะงั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับมนสกลทวาปีดูผ่านทางขอดูทาง Google นะครับดูที่ไหนดูของตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็ไม่ได้บอก 100% ว่าจะไม่มีฝนบอกเพียงว่าวันนี้นะครับมีฝนสลับแดดนั่นเป็นไปได้ไงนะเพราะฉะนั้น
อันในช่วงนี้เนี่ยมนต์สกลทวาปีมักจะพูดผิดๆพลาดๆล่ะแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้เนี่ยนะฝนนี่ทาง Google ที่มนต์สกลทวาปีเข้าไปถามเนี่ยเขาบอกว่าช่วง 13-14 นี่อาจจะมีฝนตกก็ได้นะแต่ไม่มากหรอกเรียกว่าตกเพื่อรายงานตัวว่าฝนตกอ่ะเป็นซะงั้นส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปแหละข่าวนี้ก็แดดไปเรื่อยๆจนนู่นแหละอาจจะวันพฤหัสบดีหน้านี่แหละอาจจะมีเอ้าใช้คำว่าอาจจะนี่แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไร่ชาวนาครับตัดสินใจเลยจะเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวเลยครับนะครับเพราะว่าถ้ามัวภาวะผวังอยู่เดี๋ยวข้าวมันก็ร่วงหมดแหละนะข่าวนี้มาติดตามของอุตุนิยมวิทยาเรื่องลักษณะอากาศนะครับเป็นเช่นไรเราก็มาติดตามกันนะครับลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศนี่ก็บอกวันที่13วันที่14นะครับเพราะนั้นมนสกลทวาปีจะดูของวันที่15เลยนะครับมันจะได้แน่นอนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับเรื่องของราคาน้ำมันก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบนะครับเรื่องของฝนฟ้านะครับอันนี้บอกฝนตกทางศรีราชาอย่างครับสภาพอากาศวันที่15อ่ะเจอสภาพอากาศวันนี้15ตุลาคมทั่วไทยยังมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันนี้เป็นการเปรยหัวข้อข่าวครับคราวนี้เข้ามาข่าวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันที่15โดยระบุว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนไหนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคกลางรวมทั้งภาคเลยล่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้อยู่ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับคราวนี้ก็ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%โอ้นิดเดียวครับ

ต่ำสุดนั้นจะบางพื้นที่จะอยู่ที่33องศาแต่บางพื้นที่อาจจะถึง35-36องศาลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ภาคเหนือส่วนตะวันออกเฉียงเหนือครับก็พอๆกันครับภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะจังหวัดที่อาจจะเจอฝนก็1จังหวัดเลย2ชัยภูมิ3นครราชสีมา4บุรีรัมย์5สุรินทร์6ศรีสะเกษและ7อุบลราชธานี7จังหวัดทางอีสานใต้ส่วนอุณหภูมินั้นตอนเช้าประมาณ22ไปถึง25องศาเซลเซียสส่วนตอนบ่ายก็ประมาณ33ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้ไปดูทางภาคกลางเยอะภาคกลางอ่ะฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีตกหนักบางแห่งบริเวณ1นครสวรรค์2อุทัยธานี3ชัยนาท4สุพรรณบุรี5พระนครศรีอยุธยา6กาญจนบุรี7ราชบุรี8นครปฐม9สมุทรสาครและ10สมุทรสงครามอุณหภูมิตอนเช้าประมาณ23ถึง26องศาเซลเซียสตกตอนบ่ายก็บางพื้นที่ก็ร้อนตั้งแต่33ไปถึง36องศาเซลเซียสนะครับความเร็วลมนั้น10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง70นะภาคตะวันออกก็เยอะอยู่แต่ไม่เท่าภาคกลางต่ำกว่าภาคกลางอยู่ 10% มีฝนฟ้าคะนองภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่มีตกหนักบางแห่ง1ฉะเชิงเทรา2สระแก้ว3ชลบุรี4ระยอง5จันทบุรี6จังหวัดตราดครับอุณหภูมิตอนเช้า24ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุดตอนบ่าย31ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมแรงหน่อยนะครับทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณผมฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งฝั่งตะวันออกนี่1เพชรบุรี2ประจวบคีรีขันธ์3ชุมพร4สุราษฎร์ธานีและ5นครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดนั้น22ถึง25องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุณหภูมิตอนบ่าย30ถึง35องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณผมฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันนี้เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกคราวนี้ไปฝั่งตะวันตกครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60พอๆกันครับตกหนักบางแห่ง1พังงา2กระบี่และ3จังหวัดตรังครับ3จังหวัดเองอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสตอนเช้าสูงสุดตอนบ่าย31ถึง35องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25สูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสลมแรงหน่อย15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณผลฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรย้อนกลับเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลฝนยังเยอะอยู่ครับ 60% ของพื้นที่มีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิตอนเช้า25ถึง28องศาเซลเซียสสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว

10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นลักษณะอากาศและพยากรณ์อากาศนะครับก็มันอาจจะไม่เป็นไปตามพยากรณ์ 100% แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับก็ได้รับทราบเอาไว้ว่าประมาณนี้แหละส่วนเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันเป็นยังไงราคาน้ำมันเช้าวันนี้15ตุลาคมจากสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ทั่วประเทศครบทุกประเภททั้งน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบราคาล่าสุดก่อนตัดสินใจเติมน้ำมันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มราคาน้ำมันวันนี้สถานการณ์ในประเทศยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อการปรับขึ้นปรับลงของราคาน้ำมันในแต่ละวันทำให้ผู้ใช้รถจำเป็นต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ผู้ใช้รถควรตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดก่อนออกเดินทางเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเลือกเติมน้ำมันในช่วงเวลาที่เหมาะสมการติดตามราคาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้คุ้มค่าและลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวราคาน้ำมันวันที่15ตุลาคม2569นะครับดีเซล B20 อยู่ที่ 37.19 บาทต่อลิตรไฮดีเซล S อยู่ที่ 42.94 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียมดีเซล Plus 50.5 สตางค์ต่อลิตรไฮพรีเมียม98 plus อยู่ที่ 49.29 ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E8 อยู่ที่ 31.63 ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 35.69 ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 41.07 ต่อลิตรยังราคาเดิมอยู่ล่ะครับแก๊สโซฮอล์95 41.44 บาทต่อลิตรอันนี้บางจากส่วนปตท.ว่าไงเช็คดูก่อน40 50 47 41 41 44ราคาเดียวกันนะครับปตท.บางจากราคาเดียวกันคราวนี้ปั๊มเชลปั๊มเชลอาจจะสูงกว่าบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาคงรวมภาษีท้องถิ่นอะไรไปเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนราคาที่บอกมาปตท.บางจากยังไม่ได้รวมภาษีท้องถิ่นนะครับน้ำมันปั๊มเชลแก๊สโซฮอล์ E20 35.89 ฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์91 41.57 เห็นไหมมันแพงกว่ากันอยู่50สตังค์ไม่เป็นไรอันนั้นเขาบวกภาษีของเราก็เวลาเราไปเติมจริงๆไม่ใช่ราคาที่มนสกลทวาปีบอกนะปั๊มปตท.ปั๊มบางจากมันขึ้นอยู่นะครับอาจจะเพิ่มอีกตั้ง50สตังค์ก็ได้ส่วนปั๊มพีทีนะครับปั๊มพีทีก็ยึดราคาเดียวกันกับปตท.บางจากยกเว้น
ปั๊มเชลส่วนปั๊มคานเทกอะคานเทกก็ราคาเดียวกันครับนะฮะแต่เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมค่าภาษีบำรุงท้องที่นะฮะแต่ยังไงก็ยังคือว่าเป็นราคาของเมื่อวานนี้อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะฮะคราวนี้มาดูข่าวอื่นนะครับเรื่องของราคาน้ำมันจบไปละมาที่วัดไร่ขิงข่าวอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่รถชนรถคว่ำหรืออุบัติเหตุอย่างอื่นเกิดจากไฟฟ้าช็อตมั้งเนี่ยเด็กชายวัย13เสียชีวิตเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาบ่าย4โมงตอนเย็นของเมื่อวานนี้ครับพันตำรวจโทชานนท์ยางนอกโอ้โหนามสกุลยางนอกอาจจะมียางในด้วยนะนามสกุลคนอื่นท่านตำรวจโทชานนท์ยางนอกรองผู้กำกับการสอบสวนปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสามพรานได้รับแจ้งว่ามีคนถูกไฟฟ้าช็อตถูกนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเดินทางไปตรวจสอบยังโรงพยาบาลทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือเด็กชายธาราธรแจ่มศรีอายุ13ปีนักเรียนชั้นม.1บ้านอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนักเรียนวัย13ขวบรายนี้เป็นอาสาสมัครลูกชายมูลนิธิรัตนาวุฒิกาญจนบุรีตรวจร่างกายแล้วพบสภาพศพมีบาดแผลรอยไหม้ที่บริเวณลำตัวร่างกายแข็งเกร็งหมดที่บริเวณหน้าท้องมีรอยไหม้เป็นแนวยาวโดยแพทย์ชันสูตรเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าช็อตบอกว่าอย่างนั้นนะครับปิดอาสาช่วยบ้านช่วยเมืองนะอายุ13เนี่ยจากการสอบถามนายไนท์เจ้าของร้านขายเกาลัดเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุได้มาเปิดร้านจำหน่ายเกาลัดนะครับภายในงานฉลองเจดีย์ใหม่ของวัดไร่ขิงซึ่งหมดงานไปแล้วแต่ยังมีร้านค้าตั้งจำหน่ายอยู่ตนเองเพิ่งออกจากร้านได้ไม่นานและได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายเสียงดังและเห็นมีรถพยาบาลขับมาที่บริเวณร้านของตนเองจึงวนตนจึงพบว่ามีเด็กโดนไฟดูดซึ่งตนเองตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ชุลมุนเสียงดังมากจนกระทั่งมีคนไปสับไฟคัดเอาดึงคัดเอาลงเพื่อตัดกระแสไฟในช่วงนั้นเป็นอะไรที่ทุลักทุเลมากเพราะติดร่างของน้องติดอยู่กับถังเกาลัดจึงทำให้งัดร่างของเด็กชายธารธรออกมาได้อย่างยากลำบากแต่เมื่อกระแสไฟฟ้าหลุดไปแล้วเห็นว่าน้องนอนแน่นิ่ง
จ้าหน้าที่จึงช่วยกันปั๊มหัวใจพร้อมนำส่งโรงพยาบาลและได้รับแจ้งอีกว่าเสียใจด้วยเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาทางด้านเด็กชายไก่อายุ13ปีลูกชายของนายไม้ซึ่งขายเกาลัดอยู่ที่งานไร่ขิงนั้นเปิดเผยบอกว่าเห็นเด็กชายธารธรซึ่งเป็นญาติกันมาช่วยขายเกาลัดในช่วงปิดเทอมปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุเด็กชายธารธรกำลังจะเดินข้ามรั้วไม้ที่มีขนาดความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตรเป็นไม้คาดขวางอยู่จังหวะที่ข้ามนั้นได้ยินเสียงร้องโอ้ว่าไฟดูตนเองจึงเข้าไปจับเพื่อจะช่วยแต่ปรากฏว่าถูกไฟดูดตามไปเช่นกันจึงได้สะบัดมือหลุดออกมาได้เนี่ยครับเมื่อมีเหตุเกิดไฟดูดคนหนึ่งนะสำหรับเวลาที่ท่านไปช่วยเนี่ยมือต้องใส่ถุงมือนะใส่ถุงมือแล้วก็ใส่รองเท้าถ้ามือเปล่าไปจับนี่เดี๋ยวก็ตายตามกันนะครับต้องมีสิ่งป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้นะอันนี้เป็นการเตือนไว้ถูกไฟดูดทิ้งกันแต่สะบัดหลุดออกมาได้เมื่อมีคนเห็นจึงได้ร้องให้คนช่วยแล้วช่วยกันใช้ไม้งัดออกมาแต่ก็ไม่ทันการแล้วอย่างไรก็ตามครับเบื้องต้นแพทย์จะส่งศพชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งพร้อมมอบศพให้ญาติไปดำเนินการตามประเพณีทางศาสนาต่อไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์ในการดูแลบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาจเจอปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วทำให้เกิดไฟดูดจนถึงแก่ชีวิตได้และยิ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักจะทำให้หลายแห่งมีน้ำท่วมขังซึ่งอาจเป็นต้นตอและสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้อีกจึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ช่วยเฝ้าระวังและตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมการใช้งานนะครับก็ข่าวนี้เป็นข่าวเศร้าก็เอามาฝากท่านผู้ฟังนะครับน้องวัยเพียงแค่13ปีนะครับแล้วก็เป็นอาสาช่วยกับองค์กรทางด้านการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆและตัวเองก็มาติดภัยพิบัตินั่นเองนะครับคราวนี้มาฟังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเขาเตือนเรื่องอะไรเรามาติดตามดูครับตำรวจเตือนมันต้องฟังนะเพราะว่าตำรวจเตือนแล้วนี่แสดงว่าตำรวจเจอปัญหานี้แน่นะครับจึงได้เอามาบอกเตือนประชาชน14ตุลาคม2569คือเมื่อวานนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนถึงประชาชนทุกคนผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติและระบุว่าระวังอะไรระวังงานดีเงินเดือนสูงตำรวจบอกอย่างนี้นะทำไมล่ะงานดีเงินเดือนสูงมันก็ระวังได้ไงใครก็อยากได้งานก็ดีเงินเดือนก็สูงแล้วก็บอกต่อมาอีกนะบอกถูกหลอกแบบขายฝันสู่ขบวนการค้ามนุษย์เอ้ามาติดตามรายละเอียดดูสิคราวนี้จากคำชวน
ไปทำงานต่างประเทศอาจกลายเป็นเหยื่อบังคับให้ไปค้าประเวณีกักขังนวงเหนียวแล้วก็ทุบตีหรือถูกทรมานอุ้ยทำไมมันน่ากลัวจังไปทำงานต่างประเทศนี่ตำรวจเตือนกันนะแล้วก็ตำรวจบอกอยากให้รู้กลโกงนะครับว่าไงอ้างงานสบายรายได้สูงที่พักฟรีชักชวนผ่านโซเชียลมีเดียแชทแล้วก็สำหรับคนที่สมัครงานไม่ต้องมีประสบการณ์ในเรื่องงานก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าใช้วีซ่าท่องเที่ยวก็ทำงานได้แล้วก็อีกเร่งให้เดินทางโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของงานนะเรื่องสำคัญก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศให้ตรวจสอบนายจ้างบริษัทจัดหางานสัญญาจ้างและใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องเสียก่อนตำรวจเตือนนะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครก็อยากได้งานนั่นแหละครับอยากได้งานอยากได้เงินอันตรายที่สุดเมื่อไปแล้วคราวนี้ถูกยึดหนังสือเดินทางยึดพาสปอร์ตเลยตัดขาดไม่ให้ติดต่อใครกลับบ้านก็ติดต่อกลับไม่ได้แล้วก็จะถูกกักขังบังคับถ้าเป็นหญิงก็ให้ค้าประเวณีหรือให้ทำงานผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นชายก็ตามทำงานผิดกฎหมายและอีกข้อหนึ่งจะถูกข่มขู่ถ้าไม่ปฏิบัติหรือทำร้ายร่างกายหรืออาจทรมานเอาไฟฟ้าช็อตเอาไฟฟ้าดูดนะครับหรือถูกเรียกเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพหากตกเป็นเหยื่อรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสถานทูตสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นอันนี้ประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เอามาฝากให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังข่าวอยู่นะครับบอกต่อๆกันไปนะถ้าหากว่าไม่มีรายละเอียดอะไรชัดเจนนะครับอย่าพึ่งไปงานอื่นดีกว่าอย่าพึ่งไปงานนี้งานอื่นที่มันค่อนข้างชัดเจนหรือว่าผ่านสำนักแรงงานสำนักงานแรงงานนะครับคราวนี้มาฟังข่าวเด็กอีกนะครับเมื่อกี้นี้ฟังข่าวเด็ก13ถูกไฟฟ้าดูดคราวนี้มาฟังข่าวเด็ก3พี่น้องครอบครัวเดียวกันมั้งเนี่ย3พี่น้องเล่นน้ำจมบ่อมข้างบ้านดับ3เลยอุ้ยพ่อแม่ใจสลายแล้วสิครับนี่ไปทีเดียวเลยชวนกัน3วิญญาณส่งไปสวรรค์พร้อมกันเลยน่ากลัวมากๆเมื่อวานครับ1 ทุ่ม 19 นาฬิกา14 ตุลาคม 69พันตำรวจตรีปรเมศสอนเพชรสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งจากหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลกลางดงมีเหตุเด็ก3พี่น้องจมหาย
ในบ่อน้ำริมถนนสายคู่ขนานรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่หมู่ที่3บ้านญาติสามัคคีจึงได้พร้อมกำลังตำรวจหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลกลางดงหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสีมามงคลพร้อมกันรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างวิชาธรรมมาสถานปากช่องขอสนับสนุนกำลังหน่วยกู้ภัยและชุดประดาน้ำน่ากลัวจังโอ้โหดูพื้นที่แล้วถึงที่เกิดเหตุพบว่ากว้างประมาณ30เมตรยาว30เมตรรอบรอบบ่อเป็นป่าหญ้าข้างขอบบ่อพบนายณฤเบศบุญชูอายุ34ปีนั่งร่ำให้กอดศพเด็กชายพีรพัฒน์อายุ9ขวบบุตรชายคนกลางแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าทุกวันตนจะไปทำงานที่โรงงานปูนซีเมนต์ในอำเภอแก่งคอยส่วนนางชลพัฒน์เบญจมาศอายุ33ภรรยานั้นไปทำงานที่โรงงานอาหารแปรรูปในพื้นที่อำเภอแก่งคอยโดยให้บุตรชายทั้ง3คนคือ1เด็กชายปะวรรุษอายุ11ขวบพี่คนโตเรียนชั้นป.5ส่วนคนที่2เด็กชายพีรพัฒน์อายุ9ขวบเรียนชั้นป.3และคนสุดท้ายเด็กชายพัฒนดลอายุ6ขวบเรียนชั้นอนุบาล3ช่วงนี้เป็นโอกาสปิดเทอมพอดีก็ให้ลูกอยู่บ้านแต่ว่ามันอยู่ใกล้กับบ่อน้ำที่เกิดเหตุห่างไปประมาณแค่50เมตรทั้ง3ว่ายน้ำไม่เป็นก็ได้สั่งกำชับแล้วนะว่าห้ามเล่นน้ำในบ่อนี้นะมันน้ำลึกก่อนที่พ่อแม่จะไปทำงานเนี่ยเพราะลูกว่ายน้ำไม่เป็นช่วงเย็นตนกลับมาถึงก่อนก็จะรอนางชลพัฒน์ภรรยาที่ปากซอยหมู่บ้านเพื่อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จอดฝากไว้ที่ปากซอยหมู่บ้านเข้าบ้านพร้อมกันเมื่อกลับมาถึงบ้านไม่เห็นลูกชายทั้ง3คนเอ๊ะไปไหนลูกเราปกติธรรมดากลับมาบ้านเจอลูกทั้ง3วันนี้หายไปทั้ง3เลยตนจึงขี่รถไปหาญาติใกล้กับวัดกลางดงก็รับแจ้งว่าเด็กทั้ง3คนได้ไปหาจึงกลับไปหาญาติที่อยู่ในสวนใกล้เด็กทั้ง3คนไม่ได้ไปหากับเพื่อนบ้านนะครับจึงกลับไปหาญาติที่อยู่ในสวนใกล้เคียงกันก็ไม่พบเด็ก3คนนี้อีกจึงรีบกลับไปดูที่บ่อน้ำข้างบ้านที่บ่อห่างจากบ้านออกไป50เมตรนั่นแหละตกใจเลยครับเห็นรองเท้ารู้สึกจะเป็นของลูกเรานี่ว่ะถอดวางอยู่2คู่ตนรีบเร่งเดินเข้าไปแล้วก็ยืนห้องจนจำไม่ไหวคราวนี้ตนก็เลยรีบขึ้นจากบ่อเพราะว่าน้ำถึงคอแล้วกำลังจะท่วมละกำลังจะท่วมจมูกละบังเอิญ

0: พ่อป่ะอืมตนเองก็เดินลุยท่วมมาถึงคอแล้วกำลังจะขึ้นกลัวมันจะท่วมจมูกอ่ะก็เลยร่างไปสัมผัสเอากับร่างของลูกก้มลงไปนะครับจับขาแล้วอุ้มร่างนั้นขึ้นมาบนขอบบ่อพบเป็นร่างของเด็กชายพีรพัฒน์ลูกชายคนกลางจากนั้นจึงได้ตะโกนให้นางชลพัฒน์ภรรยาของตนให้ตะโกนบอกเพื่อพัดผู้เป็นแม่นั่งกอดกันร่ำไห้อยู่ข้างบ่อมือโอ้โหพ่อแม่ไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวกลับมาตอนเย็นไม่เจอลูกทั้งสามไปพร้อมกันเลยทั้งสามเลยเนี่ยอืมแล้วคราวนี้นะครับต่อมาเมื่อเวลา21นาฬิกาชุดประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานเดินทางมาถึงแล้วพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และก็สอบถามรายละเอียดเพื่อค้นหาอีก2ร่างที่ยังไม่เจอใช้เวลาไม่นานครับประมาณ10นาทีก็พบร่าง2ร่าง2พี่น้องเด็กชายปะวะรุธและเด็กชายพัฒนาดล2พี่น้องที่ยังหาไม่เจอและเจอช่วงนี้พอดีเลยอยู่ในบริเวณของเด็กชายพีรพัฒน์ลูกชายคนกลางพบเป็นคนแรกนั่นแหละโดยมีร่ำไห้จมแล้วครับแรงก็แทบไม่มีพ่อลูกไปพร้อมกัน3คนแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยความเป็นพ่อสำนึกในความรู้สึกที่ตัวเองรักลูกร่ำไห้แต่ก็วิ่งลงไปอุ้มรับต่อจากหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนั่นแหละพร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลปากช่องนานาตรวจชันสูตรพลิกศพร่วมกับพันตำรวจตรีปรเมศสารวัตรสอบสวนก่อนนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางดงสามศพสำหรับร่างของเด็กทั้งสามคนมีลักษณะร่างแข็งตัวหมดแล้วครับแสดงว่าน่าจะจมน้ำมาแล้วประมาณ 4-5 ชั่วโมงในขณะที่พ่อแม่กำลังทำงานนะครับเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวมาส่งลูกเต้าให้เล่าเรียนและก็ซื้อกับข้าวกับปลามาเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตไปในข้างหน้าโดยลูกตัวเองอาจจะลงหังถลายลงไปหรือที่เรียกกันว่าดินสไลด์ลื่นลงบ่อแสดงว่าเด็กๆน่าจะมาเล่นกันเดินตัวและบ่อนี้5-6เมตรเด็กอาจจะไม่ได้กระโดดเพราะดูแล้วขอบบ่อนี้เห็นมันดินมันพังทลายหรือว่าดินสไลด์ลงไปอาจจะลื่นดินสไลด์อันนี้แหละนะแล้วก็ลงไปเลยอาจจะไม่ได้ลงพร้อมกันทั้ง3คนแต่ว่าคนที่ยังเหลือนี่ก็ต้องวิ่งไปช่วยข้างล่างแล้วยื่นมือเข้ามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยข้างบนก็ยื่นมือเข้ามาสุดท้ายข้างล่างดึงข้างบนจบเลยครับ3คนเรียบร้อย อือหือน้ำตาพ่อแม่ไหลเป็นเผาเต่าเลยครับคาดไม่ถึงว่าในครอบครัวมี5คนจะเหลือเหมือนกับแต่งงานกันครั้งแรกคือ2สามีภรรยาอันนี้ก็เป็นเอาข่าวสังคมนะครับมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้รับฟังเป็นอุทาหรณ์และก็เตือนลูกๆหลานๆของตัวเองนะครับว่าอย่าให้เป็นเหมือนข่าวที่อมนเล่าให้ฟังนะและก็บอกลูกบอกหลานนะครับยังมีอีกครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอีกครับเด็กอีกแล้วครับเด็กอีกแล้วหนูน้อยวัย3ขวบครับวิ่งเล่นบนหกไม่เห็นก็เลยทับเรียบร้อยเลยครับน้องวัย3ขวบกลับไปสู่บ้านเก่าบ้านเดิมอยู่ในโลกใบนี้เพียง3ขวบเท่าผัก3ปีเท่านั้นพ่อแม่ร่ำให้ใจแทบขาดอันนี้เหตุเกิดเมื่อ13ตุลา2569เวลา6โมงเย็น36นาทีหรือ18นาฬิกา36นาทีอ้าวหนุ่มแจกรักยังไม่ถึงเวลาเพลงโอ้ยแจกรักยังไม่ถึงเวลาเพลงเลยวันไหนครับหนุ่มแจกรัก
1: ยังไม่ถึงเวลาเนาะ
0: ยังอ่านข่าวอยู่เลย
1: ทางนี้แดดแดดทาง
0: โอ้แดดแดดโอ้
1: ว่าเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็แดดนะกลัวฝนตกก็เลยโทรมารายงาน
0: โอ้ขอบคุณนะครับ
1: โอ้ใกล้ถึงเวลาเดี๋ยวจะโทรไปเลยครับ
0: ครับผมได้ครับโอเคครับครับครับสวัสดีครับแหมแฟนเพลงแฟนเพลงครับหนุ่มแจกรักทางดงยอโอ้ทางนี้แดดแดดเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหมดเนาะจะรู้ว่าไม่ได้อยู่ในบ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้านนั่นแหละเนาะแต่ว่าได้ยินอมนกำลังเล่าข่าวก็เลยเอาให้อมนเล่าต่อเลยนะครับว่าที่บ้านเขาน่ะมันทั้งแดดทั้งหมดโอ้ยที่บ้านน้ำมนต์เหมือนกันนั่นแหละครับที่สถานีทั้งแดดทั้งหมดนะคราวนี้18นาฬิกา36นาทีนี่พันตำรวจโทชินวัฒน์ที่ศาลาสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยารับแจ้งเหตุรถบรรทุก6ล้อถอยทับคนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดที่แคมป์คนงานก่อสร้างภายในซอยเทพประสิทธิ์5ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกลุ่มคนงานหลังจากรถบรรทุก6ล้อที่ถอยหลังทับเอาร่างของเด็กหญิงประกายทองอายุ3ขวบถูกล้อรถ6ล้อทับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาท่ามกลางเศร้าโศกเสียใจของผู้เป็นพ่อและแม่ที่นั่งร้องไห้เฝ้าร่างไร้วิญญาณของลูกน้อยปานจะขาดใจตายลูกหนอลูกเพิ่งเกิดมาได้3ปีเท่านั้นลูกจากพ่อแม่ไปแล้วแล้วพ่อแม่จะทำยังไงลูกถึงจะได้กลับมาใหม่สอบถามนายทักษิณอายุ23ปีคนขับรถบรรทุก6ล้อทราบว่าตนเองขับรถ6ล้อเข้าในแคมป์คนงานก่อนที่จะถอยรถเข้าจอด มองสำรวจกระจกข้างกระจกหลังดีแล้วมันไม่เห็นหรอกเด็กมันเตี้ยนี่สามขวบนี่นะมองกระจกข้างกระจกหลังก็มันไม่เห็นหรอกเพราะว่ารถมันสูงแต่ด้วยความสูงของรถและจุดอับสายตาจึงมองไม่เห็นเด็กมารู้ตัวอีกทีก็ทับร่างเด็กไปเรียบร้อยแล้วตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากอยากจะตายแทนเด็กอยากจะตายตามเด็กอ้าวในขณะที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เด็กน้อยวัย3ขวบคนนี้ก่อนเสียชีวิตนั้นกำลังวิ่งในพับร่างเด็กน้อยวัย3ขวบล้มปุ๊บลงแล้วล้อก็ทับเข้าไปเลยไม่นานมีกลุ่มคนงานวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจเบื้องต้นพันตำรวจโทชินวัฒน์ที่ศาลาสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุรวมถึงกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานพร้อมควบคุมตัวผู้ขับขี่รถ6ล้อไปสอบปากคำส่วนร่างของน้องผู้เสียชีวิตได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายเก็บรักษาร่างที่โรงพยาบาลรอให้ญาตินำเอกสารมาติดต่อขอรับศพไปประกอบบำเพ็ญไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาต่อไปโอ้โหมีแต่เรื่องร้ายๆนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์อีกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเช่นเคยนั่นแหละครับเวลาก็หมดไปแล้วครับยังมีอีกหลายข่าวอยู่นะแต่ว่าเมื่อหมดเวลาแล้วก็จำเป็นแหละครับนะก็ต้องฟื้นๆไฟจุดธูปจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้า
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นมุนเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและศีลล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลสวัสดียังอยู่กับท่านต่อไปอีก1ชั่วโมงนะครับกับรายการเพลงบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณแนะนำเพลงต่างๆเข้ามาได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของมนต์สกลสวัสดีเองครับเบอร์ส่วนตัวนี่แหละนะเพราะนั้นถ้าหากว่ามนต์สกลสวัสดีบอกเบอร์นี้ให้นะครับคุณสามารถที่จะแนะนำเพลงเข้ามานะครับคราวนี้ก็เตรียมจดไว้ครับเตรียมจดไว้นะฮะบอกก่อนเลยเพราะบางทีมันก็ลืมจนหมดชั่วโมงแล้วมีบางคนบอกทำไมไม่บอกเบอร์บ้างมันก็ลืมนั่นแหละนะฮะเพราะนั้นวันนี้นึกออกแล้วก็รีบบอกก่อนเลยนะครับคือเป็นเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมด10ตัวนะครับโทรศัพท์ Android นี่10ตัวเริ่มต้นนะครับ3ตัวแรกครับ086 3ตัวแรก086 3ตัวต่อมาครับ864 864ได้6ตัวแล้วครับอีก4ตัวครับ8932 8932นะครับ086 864 8932นะครับแจกล้างขบายสวัสดีครับหนุ่มแจกรักครับ
1: สวัสดีครับอามน
0: ครับ
1: เวลาแล้วนะ
0: ครับถึงเวลาแล้ว
1: ขอเพลงเก่าเมื่อวานนั่นเด้อ
0: ครับตั้งไว้ให้อยู่ครับ
1: เอาเพลงอย่าหลอกใครเด้อก่อนเพื่อนเด้อ
0: ครับอย่าหลอกใครเด้อของเอกพลเนาะ
1: เอกพลมนตการ
0: โอ้ครับผม
1: แล้วก็อีกเพลงนั้นทักกล่าวคำขืนแก้วไว้วันศุกร์
0: ครับผม
1: เพราะว่าเปิดแค่วันละเพลงพอ
0: ครับ
1: วันเสาร์ไม่ได้จัดใช่ไหมไม่ได้จัดอยู
0: ่วันเสาร์จัดวันอาทิตย์ไม่ได้จัดครับวันอาทิตย์คืนเวลาให้สถานีเขา
1: ถ้าวันเสาร์ขออีกเพลงเดี๋ยวขอไว้วันเสาร์อีกเพลง
0: ครับ
1: เอาเพลงผู้หญิงเนี่ยครับ
0: ครับ
1: สาวสามโมปลายยังอายฮักเด้อของข้าวทิพย์ธิดาดิน
0: โอ้สามโมปลายยังอายฮักข้าวทิพย์ธิดาดิน
1: ครับผม
0: ครับ
1: ฝากให้ชมรมบ้านบอลทุกคนเลยเด้อ ที่ผมเคยฝากนั่นแหละ
0: ครับ
1: เป็นประจำเลยก็ฝากไปทางอันฝากฉลองเรียกคนเข้ามาหน่อย
0: ฉลองเพชรภูพานเนาะ
1: ครับแล้วก็เบาอะไรเบากบตูมไม่เห็นเข้ามาเลย
0: ครับครับ
1: ก็สาวอะไรที่อยู่ทางอันบาว่านอนกับสาวขี้ยื้อนะ
0: เ
1: คยมาอยู
0: ่ครับครับครับ
1: ก็หมอหญิงฝากให้หมอหญิงด้วยแล้วก็หมออะไรทางโกนสวรรค์นะ
0: ครับครับ
1: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายน้องออยน้องอะไร
0: ครับ
1: ทุกคนเลยเด้อครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: สาม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ผมขอบคุณครับสวัสดีครับหนุ่มแจกรักนะครับจากทางบ้านดงยอนะฮะแฟนคลับตัวจริงบอกแดดตอนนี้มันก็บดเดี๋ยวบดตอนนี้สงสัยยังแดดอยู่แล้วยังไม่บดคราวนี้มาบอกเบอร์ก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะใครจะแนะนำเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาตอนรายการต้อยสมจิตมังกายก็ได้ยินสาวขี้เหงาทางพนานิคมฝากเพลงให้อมนอยู่แล้วก็นางดวงต้องนะก็ฝากเพลงให้กับอมนอยู่ขอขอบคุณหากเวลานี้วันนี้อยากจะแนะนำเพลงเข้ามาก็เชิญได้นะครับสำหรับเพลงที่ท่านผู้ฟังฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้ มนสกลทวาปีฝากมาเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายที่กำลังท้อแท้นะครับแล้วก็ในใจเนี่ยนึกถึงคุณหมอภูนศักดิ์บุตรดีด้วงหรือชื่อเล่นว่าหมอดำนั่นแหละที่สูญเสียเจลิ้มไปคนข้างศอกสุดที่รักนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้สู้ชีวิตมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับพอมีพอกินแล้วร่ำรวยพอสมควรแต่ว่าเจลิ้มก็ไม่ยอมอยู่ใช้เงินใช้ทองสู้ด้วยกันมาก่อนจะถึงวันนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับหมอดำภูนศักดิ์บุรีด้วงวิบุญชัยคอนกรีตแล้วก็อนันตชัยวัสดุก่อสร้างขอเป็นกำลังใจให้และก็สู้ต่อนะครับวันนี้นะครับวันกับวันนั้นมันคนละวันเพราะฉะนั้นวันนั้นมีเหตุการณ์ร้ายนะครับเขาจากไปแต่วันนี้นะครับเราก็ต้องสู้กันต่อแล้วก็ฝากให้กับทุกๆคนที่กำลังท้อถอยนะครับท้อได้ครับนะฮะแต่ไม่ถอยสู้ต่อชื่อเพลงกว่าจะถึงวันนี้คนขับร้องเพลงนี้นะครับก็เป็นนักมวยคนดังของประเทศไทยสมจิตจงจอหอนะครับตอนนี้เป็นนายทหารแล้วล่ะยศอะไรยศพันตีพันเอกพันโทอะไรแล้วล่ะนะครับคราวนี้ก็ขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กนะฮะที่เป็นผู้อุปถัมภ์รายการช่างอาร์ตกับเจ๊ส้มโอนะครับยังไม่มีรายละเอียดมาฟังเพลงกันต่อซะก่อนสำหรับเพลงต่อไปครับสองเพลงต่อเลยนะฮะจากทางสาวแม่ห้างโอ้สาวพ่อห้างสาวแม่ห้างและก็หนุ่มพ่อห้างนี่รู้สึกหลายคนแต่คนละเบอร์แสดงว่าแม่ห้างกับพ่อห้างนี่มีเยอะนะประเทศไทยเนี่ยสำหรับสาวแม่ห้างคนนี้นี่แนะนำเพลงใจแตกนะครับเอสันติภาพครับอย่าเพิ่งใจแตกเลยครับนะครับอยู่ดูแลลูกเต้าต่อไปซะก่อนสาวแม่ห้างนะฮะแล้วค่อยปรับตัวได้นะครับฝากเพลงนี้ให้กับลูกชายล่าผู้ใช้ฉายาชายล่าปอปราตา

บางคนเพื่อนเราทางชมรมมัดบอลได้ยินทางสาวใหญ่ในบ้านอบต.บอกว่าแฟนเพลงของละมนบางคนก็เขาไปสอนแล้วก็มีนะนี่บอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นละมนจะฝากให้ทุกคนแล้วก็บอกชื่อไม่กล้าบอกกลัวพลาดเดี๋ยวจะเป็นการฝากเพลงให้คนอยู่บนสวรรค์เพราะนั้นก็เลยบอกว่าฝากชมรมคนมักเมื่อนนะหนุ่มแจกรักที่เขาฝากมาเนี่ยนะครับสาวโอ้สาวชัยภูมิผักหวานแล้วก็สาวใหญ่แล้วหนุ่มฉลองหนุ่มกบตูมนางดวงต้องสาวลูกสองหนุ่มหนองสะแล้วก็หมอหนิงด้วยอันนี้จากแจกรักนะครับเอามาฟังกันสองเพลงครับจากสาวไม่ห้างใจแตกและจากแจกรักอยากอย่าหลอกไอ้เด้อเชิญครับ

ครับก็ขออนุญาตพูดถึงผู้ประถมรายการนะครับวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนะครับซึ่งได้มาตรฐานของมอกถ้าหากว่าท่านทั้งหลายต้องการปูนซีเมนต์ผสมเสร็จนะครับเพื่อไปเทพื้นเทลานเทคานเทถนนหนทางในพื้นที่ต่างๆอย่าลืมครับเรียกใช้วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เพราะว่าการผสมปูนซีเมนต์นะครับเขาใช้ในระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์กำกับควบคุมการผสมปูนนะฮะไม่ได้ใช้คนนะครับใช้คนแต่ใช้แรงงานคนเท่านั้นแต่ช่วงที่กำกับการผสมปูนให้ได้สูตรมาตรฐานนะใช้เครื่องระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะนั้นก็วิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงเสาไฟฟ้ารั้วคาร์บอยอัดแรงนะครับทั้งจำหน่ายทั้งส่งจำหน่ายทั้งปลีกสำหรับจำหน่ายส่งนั้นร้านค้าใดที่ขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างนะครับต้องการสินค้าจากวิบูลย์ชัยคอนกรีตไปจำหน่ายที่ร้านค้าของท่านนะครับแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามเสาไฟฟ้ารั้วเข่าบงเข่าบอยอะไรเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครร้านค้าใดก็ได้นะครับหมู่บ้านใดตำบลใดแจ้งมาเราส่งถึงที่แล้วก็นครพนมหมู่บ้านใดตำบลใดแจ้งมาเราส่งถึงที่เช่นเดียวกันนะครับนครพนมมุกดาหารอีสานตอนบนทั้งหมดนั่นแหละครับกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายบึงกาฬแจ้งมาได้เราส่งถึงที่เช่นเดียวกันนะครับและก็ยังมีอนันตชัยวัสดุก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นร้านค้าที่เปิดก่อนใครที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างครับที่ท่าแร่เนี่ยตั้งแต่ท่าแร่เริ่มพัฒนาเจริญมาวิบูลย์ชัยวัสดุก่อสร้างเริ่มขึ้นนะครับและต่อมาถึงได้มีร้านค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอื่นๆตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิบูลย์ชัยวัสดุก่อสร้างนะครับจึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าถ้าหากว่าท่านต้องการวัสดุก่อสร้างกรวดอิฐหินปูนทรายนะครับตลอดจนเหล็กเส้นเหล็กกองเหล็กตัวซีสีทาบ้านนะฮะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเครื่องมือช่างติดต่อได้สอบถามได้แม้ไม่มีเจลิมแล้วนะแต่ก็มีลูกชายนะครับบริหารงานต่อแล้วก็มีพนักงานนะครับที่เป็นพนักงานช่วยงานมาอยู่ในขณะนี้นะวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างยินดีต้อนรับท่านนะครับส่วนสายรุ้งหลังคาเหล็กอันนี้ก็เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดอีกแห่งหนึ่งที่ทันสมัยมากๆเป็นคนรุ่นใหม่แม้ว่าจะเพิ่งเจริญเติบโตจากการเปิดธุรกิจนี้มาห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กก็พัฒนามาใหม่เรื่อยๆจนกระทั่งณวันนี้นะครับหาคนตามทันยากแล้วนะครับหาคนเทียบยากแล้วนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุขึ้นรูปจากเมทัลชีทครบวงจรทั้งหลังคาทั้งผนังทั้งฝ้าเพดานทั้งระแนงรั้วทั้งกล่องเมทัลชีทนะครับสั่งผลิตได้ตามขนาดของหน้างานอันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีบ้านนกดาวเป็นบ้านเป็นหลังถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเอาไปมาเป็นบ้านให้เช่าหรือเป็นรีสอร์ทอะไรต่างๆนี่นะครับทางสายลุงหลังคาเหล็กท่าแร่
นะครับจัดให้ส่งให้ได้นะครับไปกับรถบรรทุกรถสไลด์นะส่งถึงสถานที่เลยนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กนะฮะผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทแล้วก็ยังจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟหลอด LED นะครับหลอดไฟสำหรับเป็นโคมส่องถนนแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือว่าไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับตะวันตกดินแสงสว่างขึ้นทั้งคืนเลยจนนู่นแหละครับตะวันขึ้นตอนเช้าด้วยแหละแสงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ถึงดับแล้วก็จะพยายามชาร์จแบตจนกระทั่งตะวันตกดินก็กลับมาให้แสงสว่างอีกอันนี้ก็สายรุ้งหลังขาเหล็กท่าแรกนะฮะเอาละครับคราวนี้ก็มาฟังเพลงกันต่ออีกครับสำหรับเพลงต่อไปก็คือเพลงจากช่างเชษนะครับเจ้าของอู่ช่างเชษแนะนำเพลงปูพงศิษฐ์คำพีจดหมายถึงพ่อนะครับอันนี้ก็ลูกนะครับประพฤติตัวเหลวแหลกคบเพื่อนที่พาไปในทางที่ไม่ดีนะครับอาจจะเรียกว่าติดยาเสพติดอะไรประมาณนั้นแหละนะครับโดนจับโดนแล้วมีจดหมายมาถึงพ่อช่างเชษฐ์แนะนำเพลงนี้เข้ามานะครับฝากให้กับทุกคนแล้วก็บรรดาช่างทำปะผูเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกอู่นะฮะแล้วก็สามมุมขอบคุณครับส่วนอีกเพลงหนึ่งครับจากน้องสาวตุเสรีพัฒนะครับสกลนครที่รักชื่อเพลงครับคนขับร้องก็เทพรังสรรค์ขวัญดาราเพลงนี้มนสกลทวาปีได้ยินคุ้นๆแต่ไม่ค่อยได้ฟังนะเพราะนั้นก็จะฟังวันนี้แหละว่าเพลงสกลนครที่รักนี่คือยังไงนะฮะฝากเช่นเคยเช่นเดิมนะครับสำหรับทางฝากไปให้กับทางน้องสาวนะครับที่ซอยหนองจอกในตัวเมืองสกลนครอุ้ยปราณีโยธานักนะครับฝากให้กับทางป้าต้อยป้าขนึงนิดด้วยแล้วก็ฝากไปทางบ้านวนาสามัคคีฝากมาทางบ้านป่าพระนาวันนะครับทุกคนทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันสามหนุ่มสามมุมเช่นเคยติดตามรับฟังครับสองเพลงจากช่างเชษฐ์จดหมายถึงพ่อปูพงจิตและตุเสรีพัฒน์สกลนครที่รักเทพรังสรรค์ขวัญดาราขับร้องเชิญครับ

ครับก็ขออนุญาตพูดถึงผู้ประถมรายการช่วงสุดท้ายครับร้านห้างโจจกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่ศรีสงครามห่างจากแยกไฟแดงท่าแร่ศรีสงครามประมาณ200เมตรนะครับขึ้นมาทางบ้านพระโคทางศรีสงครามอันนี้ก็จำหน่ายผลผลิตต่างๆนะของพี่น้องชาวเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวสารข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวสำหรับเลี้ยงสัตว์นะครับนอกจากของคนแล้วก็ยังมีของสัตว์นะครับแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกตามฤดูกาลเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกก็มีเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นเป็นพืชผักสวนครัวก็มีนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีปุ๋ยสิครับคราวนี้นะปลูกพืชแล้วก็ปุ๋ยสูตรต่างๆนะครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มีเชื้อเห็ดนะครับเห็ดหอมเห็ดอะไรต่างๆนี่แหละมาถามเองก็แล้วกันกล่องก้อนเห็ดสีถุงดำน่ะก็มีนะครับแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่ายาฆ่าแมลงฆ่าเชื้อราต่างๆแล้วก็มียาสเปรย์สำหรับฉีดฆ่ามดฆ่าปลวกนะครับเชนไรฟ์นะฮะแล้วก็ยังมีเชือกไนลอนตะข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดเครื่องดักปลาเครื่องดักกุ้งดักกบนะครับตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับสวนผักสวนครัวนะที่ใช้สำหรับรดผักรดอะไรต่างๆนะครับบัวรดน้ำเหล่านี้เป็นต้นแม้กระทั่งหมวกของคนงานนะครับเป็นแบบที่ปิดหน้าปิดตาเพื่อป้องกันแสงแดดอะไรนี่นะมีหมดนะที่ต้นข้าวเกษตรพันธุ์แล้วก็พวกมีดพลาจอบเสียมตลอดจนไม้กงไม้กวาดอะไรต่างๆมีหมดคลาดเหล็กคลาดไม้นะฮะเอาเป็นว่าถ้าหากว่ามีดพลาจอบเสียมถ้าท่านอยากได้นะครับไปได้เลยครับนะฮะแล้วคราวนี้ก็ไปที่เรื่องของไม่รู้จะบอกท่านว่ายังไงเพราะว่าพูดทุกวันทุกวันสำหรับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมีทั้งตู้มีตู้เสื้อผ้าตู้ใส่สินค้าตู้โชว์สิ่งของชั้นวางของนะครับแล้วก็พวกม้ายาวนะฮะม้ายาวแล้วเก้าอี้ไม้เก้าอี้นวมนะครับแล้วก็โต๊ะกินข้าวโต๊ะรับแขกอะไรต่างๆนี่มีพร้อมหมดเลยเพราะนั้นท่านใดที่ต้องการบรรดาสินค้าประเภทนี้นะฮะเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ติดต่อได้ที่สทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดตำบลหางโฮงอยู่ติดๆถนนใหญ่เลยถนนถ้าท่านวิ่งรถมาผ่านก็จะผ่านบ้านชโนดนั่นแหละนะฮะก็จะเห็นถุงลมที่ปุ่มร้านเหมือนกับกดมือเรียกลูกค้านี่แหละนะฮะท่านเข้าไปได้เลยครับใหญ่มากว้างมากทั้งสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับทั้งอีกสออะไรเนี่ยพี่น้องกันน่ะอยู่ด้วยกันน่ะนะฮะแล้วก็สำหรับท่านที่เคยถามว่าสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับเคยใช้รถเล่ไปขายเฟอร์นิเจอร์ไหมเพราะเขาอ้างบอกว่าสทวีเฟอร์นิเจอร์อันนี้สทวีเฟอร์นิเจอร์บอกฝากมานะครับว่าไม่มีไปขายรถบรรทุกไปขายเนี่ยโฆษณาของสทวีเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่นะครับท่านผู้ใดต้องการเราผลิตเองอยู่ที่นี่บ้านชโนดตำบลทางโฮ
นะครับก็มาซื้อที่นี่ได้เลยนะครับติดต่อได้นะฮะเอาละครับคราวนี้เราจะส่งท้ายกันแล้วครับสำหรับเพลงที่ท่านผู้ฟังได้แนะนำเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกเสียงทุกสายนะฮะขอขอบคุณช่างเชษตุเสรีพัฒน์สาวใหญ่ชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนนะครับป้าต้อยหนุ่มแก่รักนะครับตลอดจนทุกคนทุกท่านสาวแม่ห้างนะฮะอีกหลายๆท่านนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาก็อย่าลืมครับเราติดตามฟังแล้วก็แนะนำเพลงเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆทั้งหลายที่ติดตามรับฟังอยู่เหงานะครับช่วงนี้มนสกลทวาปีฝากเพลงส่งท้ายเพลงแรกว่างเปล่าของพิทักษ์ครับจากป้าต้อยนะครับคนที่เฝ้าฟังและก็รายงานผลการรับฟังเข้ามาฝากให้ทุกคนทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันและก็ฝากสามหนุ่มสามมุมต้องขอขอบคุณป้าต้อยครับส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับก็จากสาวใหญ่ทางชมรมคนมักม่วนบ้านบอนนะครับเป็นห่วงเด้อจ้านะฮะฝากไปให้กับอบต.วาดที่อยู่ในทุ่งนาฝากสาวประกวานฝากสาวเชียงหวานกุศุมานฝากให้หนุ่มแจกรักด้วยนะครับทุกคนทุกเสียงทุกสายอามนพร้อมทีมงานช่วงนี้นะครับมนสกลทวาปีก็ร่ำลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดียวกันขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นบุญเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและศีลล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

0: การประจักษ์มาอย่างอัศจรรย์ของพระแม่มารีการสำรวจเหตุการณ์สำคัญที่พระแม่มารีได้ประจักษ์มาในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆตลอดประวัติศาสตร์เพื่อมาแนะนำให้กำลังใจและเตือนสติชาวคริสต์แบ่งออกเป็นบทตามสถานที่สำคัญต่างๆดังนี้1กัวดาลูเปเม็กซิโกคศ1531เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่ฮัวดิเอโก้ณเนินเขาเตไปยักษ์โดยนำเสนอพระแม่ในฐานะมารดาของพระเจ้าทิ้งแท้ภาพที่ปรากฏบนผ้าทิวมาของฮัวดิเอโก้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่น่าอัศจรรย์ที่สุดซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อของชาวพื้นเมืองนับล้านคน2เหรียญอัศจรรย์ปารีสคศ1830
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115
2: บทภาวนาเวลาบ่าย3โมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าข ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ความเชื่อเปรียบเสมือนตะวันบางครั้งทรงแสงจ้าแต่บางครั้งหลบอยู่หลังเมฆ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
1: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
0: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

สิ่งที่เราไม่ชอบในตัวของคนอื่นก็ให้แก้ไขสิ่งนั้นในตัวเราเสียแต่อย่าไปโพนธนาความผิดของเขา

0: สิ่งที่เราไม่ชอบในตัวของคนอื่นก็ให้แก้ไขสิ่งนั้นในตัวเราเสียแต่อย่าไปโพนธนาความผิดของเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นมุนเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและสิ้นล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ้มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นบุญเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและสิ้นล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์ผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถือและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ลายเบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลาพรหมจารีและนักปราชญ์บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัสบทที่1ข้อ1ถึง10จากเปาโลอัครสาวกของพระคริสต์เยซูตามพระประสงค์ของพระเจ้าถึงบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความเชื่อในพระคริสต์เยซูขอพระอันสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงอวยพรแก่เราโดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์เดชาพระคริสต์เจ้าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสต์เจ้าแล้วตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลกเพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยความรักพระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็นบุตรบุญธรรมเดชาพระเยซูคริสต์เจ้าตามพระประสงค์ที่พอพระทัยเพื่อสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระหัตถ์ทานของพระองค์ซึ่งโปรดประทานให้เราเดชาพระบุตรผู้ทรงเป็นที่รักในองค์พระคริสต์เจ้าเราได้รับการไถ่กู้เดชาพระโลหิตคือได้รับการอภัยบาปนี่คือพระหัตถ์ทานอันอุดมซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราอย่างล้นเหลือให้มีปรีชาและรอบรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงเผยให้เรารู้ถึงพระประสงค์เร้นลับของพระองค์ซึ่งพอพระทัยดำริไว้ล่วงหน้าในพระคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงกระทำตามแผนการนี้เมื่อถึงเวลากำหนดโดยทรงนำทุกสิ่งทั้งที่อยู่บนสวรรค์และบนแผ่นดินให้มารวมกันอยู่ใต้ปกครองของพระคริสต์เจ้าพระประมุขแต่เพียงพระองค์เดียวบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่11ข้อ47ถึง54เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบนจนถึงโลหิตของเซคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดา นักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราเริ่มอ่านจดหมายฉบับใหม่คือจดหมายที่ชาวเอเฟซัสจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นจดหมายเวียนที่นบุญเปาโลเขียนถึงกลุ่มคริสตชนกลุ่มต่างๆในเอเชียในช่วงที่ท่านถูกจองจำครั้งแรกที่โรมระหว่างปีคริสตศักราช61ถึง63หรืออาจจะเป็นจดหมายของศิษย์ของท่านคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้ ผู้เขียนพูดถึงวิสัยทัศน์ของตนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์และของจักรวาลว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นส่วนของประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นซึ่งเป็นแผนความรักอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงไถ่มนุษย์ทุกคนคืนมาโดยทางพระบุตรเยซูคริสต์เจ้าและดึงดูดสิ่งสร้างทั้งมวลเข้ามาหาพระองค์อย่างไม่มีทางทัดทานได้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำการโดยทางองค์พระบุตรด้วยพลังของการกลับคืนพระชนม์อาชีพซึ่งหลังจากมีชัยชนะเหนือบาปและความตายแล้วทรงทำให้มนุษยชาติใหม่เกิดขึ้นได้แก่พระศาสนาจักรและพระศาสนาจักรนี้หลังจากที่ได้เรียนรู้จักทำให้การแบ่งแยกทุกชนิดคืนดีกันแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นพระกายเดียวกันที่มีความสนิทสัมพันธ์โดยมีพระคริสต์เจ้าทรงเป็นศีรษะหลังจากคำทักทายตามธรรมเนียมแล้วผู้เขียนจดหมายก็ได้เขียนบทเพลงสรรเสริญถวายพรแด่พระบิดาเจ้าสวรรค์ที่ทรงประทานพระพรแก่มนุษย์อย่างอุดมบริบูรณ์บทเพลงบทนี้พูดถึงความดีที่มากล้นของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงใฝ่ฝันและปรารถนาให้สิ่งสร้างทั้งมวลของพระองค์เข้ามีส่วนร่วมในชีวิตพระของพระองค์ตั้งแต่นิรันดรพระเมตตาของพระองค์ได้ทรงกู้สถานภาพของความเป็นบุตรของพระองค์กลับคืนมาเดชะพระคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพ้นได้ทรงรับการอภัยบาปผ่านทางพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แต่การช่วยรอดพ้นเป็นธรรมล้ำลึกที่ค่อยๆเผยออกมาในประวัติศาสตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างทรงรักสิ่งสร้างนานาชาตินานาชนิดของพระองค์แต่ยังเป็นความสนิทสัมพันธ์แห่งความรักและรักเอกภาพคือในพระคริสต์เจ้าพระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไปด้วยการฟื้นฟูในมนุษย์ทุกคนความคล้ายคลึงดั้งเดิมกับพระองค์และการทำให้เขาเป็นสมาชิกของร่างกายเดียวกันแม้มีอวัยวะต่างกันแต่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นแฟ้นนบุญยอนคริสตสมกล่าวว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศีรษะของสิ่งสร้างทั้งมวลของทูตสวรรค์และของมนุษย์ทุกคนดังนั้นจะก่อให้เกิดความสนิทสัมพันธ์ที่สมบูรณ์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้ศีรษะและเกี่ยวพันกันอย่างแบ่งแยกไม่ได้ส่วนตัวบทพระวรสารพูดถึงบรรดานักกฎหมายในสมัยพระเยซูเจ้าซึ่งไม่ดีกว่าบรรพบุรุษของพวกเขาพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยความจอมปลอมของพวกเขาออกมาประการแรกทรงทำให้เขาเข้าใจว่าการที่พวกเขาเคารพและให้เกียรติบรรดาประกาศกในอดีตล้วนเป็นการกระทำที่ไม่มีความจริงใจเพราะในขณะที่อยู่กับพระเยซูเจ้าพวกเขาแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมรับฟังเสียงเรียกของพระผู้เป็นเจ้าดังที่บรรพบุรุษของพวกเขากระทำในอดีตบรรดาประกาศกถูกปฏิเสธและถูกฆ่าเพราะท่านเหล่านั้นทำให้มโนธรรมของพวกเขาปั่นป่วนอย่างไรบัดนี้พวกเขาก็ทำกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระวจนะของพระบิดาอย่างนั้นบรรดาผู้มีความเฉลียวฉลาดและรอบรู้สร้างหลุมฝังศพให้กับบรรดาประกาศกดังนั้นแทนที่จะได้สิทธิ์ติดตามพวกเขาดังที่เชื่อกลับได้กลุ่มคนที่สนับสนุนการกระทำอันเลวร้ายของพวกเขาแทนเขากันวาริโอเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้เป็นความจริงอีกทั้งประวัติศาสตร์ก็เป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องนี้ตั้งแต่อาเบลที่ถูกฆ่าเป็นคนแรกจนถึงเสคาริยาที่ถูกฆ่าคนสุดท้ายตามพระคัมภีร์ของชาวฮีบรู เป็นที่น่าสังเกตว่าความรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นอยู่ในบริบทของพันธสัญญาเดิมเท่านั้นดูเหมือนลูกาต้องการบอกว่าพระเมตตาของพระบิดาเจ้าสวรรค์มิได้เรียกร้องให้ชดใช้ความผิดของโลหิตขององค์พระบุตรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นแต่สำหรับโลหิตของบรรดาประกาศกชนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบเพราะผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงตำหนิพวกเขาที่ถือว่าตนมีสติปัญญาเป็นเลิศอย่างรุนแรงรวมทั้งบรรดานักกฎหมายด้วยพวกนี้แม้มีเครื่องมือดีแต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทั้งไม่รู้จักหนทางที่นำสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าดังที่มีเขียนไว้ในบทบัญญัติและบรรดาประกาศกแต่ทำตนเหมือนก้างขวางคอทำให้ผู้คนที่ไม่รู้กฎบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทบัญญัตินั้นด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข่าวคราวของพระสันนิบาตวันนี้ก็ทราบมาว่าพระสันนิบาตปาพระโรงพยาบาลหลังจากได้ตรวจดูแล้วก็เห็นว่าพระองค์มีมะเร็งที่ปอดดังนั้นหมอจึงตัดสินใจผ่าตัดพระองค์ผ่าตัดมะเร็งในส่วนที่เป็นในปอดนั้นน่ะพระองค์อยู่ในห้องผ่าตัด1ชั่วโมงครึ่งและอยู่ในห้องที่ดูแลได้ประมาณทั้งหมด3ชั่วโมงตอนนี้พระองค์เขาก็ให้พระองค์ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ตึกชั้นติดเนี่ยนะครับแล้วก็ตามที่เล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าอาการของพระองค์ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ดูแลสังเกตการอยู่เหมือนกันว่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้ไหมก็ขอพี่น้องได้ภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาของเรานะครับวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักทันตาแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปปัจจุบันและเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: อาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นมุนเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและสิ้นล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมาเป็นครั้งที่สองที่โปรตุเกสวันที่13มิถุนายนปี1917เป็นวันเฉลิมฉลองนักบุญอันตนแห่งลิสบอนหรือที่คนรู้จักดีคือแห่งปาดัวคุณพ่อฟรานซิสกันผู้ทำอัศจรรย์นี้เกิดที่ลิสบอนเข้าบันเนนนักบวชแล้วเปลี่ยนคณะฟรานซิสกันเพื่อไปเป็นมรณสักขีที่แอฟริกาวันนี้ยังเป็นวันฉลองของเด็กๆที่โปรตุเกสดังนั้นบิดามารดาจึงพาลูซีอามาฉลองที่บริเวณวัดที่ฟาติมาเพื่อให้ลูซีอาลืมคำสัญญาว่าจะไปหาสตรีคนนั้นแต่บรรดาเด็กๆคือลูซีอาและสองพี่น้องมาโตไม่ลืมพวกเขารีบไปยังที่ประจักษ์ตามที่สตรีสวรรค์นัดหมายไว้เมื่อมาถึงก็พบคนจำนวนไม่มากที่มารอพวกเขาอยู่แล้วหลังจากได้สวดลูกประคำกับยาชินทาและฟรังซิสโกแล้วพวกเขาเห็นแสงลอยมาใกล้เขาคล้ายๆกับแสงของฟ้าแลบและตามด้วยสตรีสวรรค์ยืนอยู่เหนือต้นโอ๊กเหมือนเดือนพฤษภาคมลูเซียถามสตรีชาวสวรรค์ว่าโปรดบอกหนูด้วยว่าท่านต้องการอะไรจากหนูสตรีชาวสวรรค์ตอบว่าเราต้องการให้เธอมาที่นี่วันที่13ของเดือนหน้าเราต้องการให้เธอสวดลูกประคำทุกวันและหลังจากรหัสธรรมแต่ละข้อแล้วขอให้สวดดังนี้พระเยซูเจ้าข้าโปรดอภัยบาปของเราโปรดป้องกันเราให้พ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณของผู้ต้องการพระกรุณามากที่สุดเราต้องการให้เธอเรียนเขียนอ่านและหลังจากนี้

0: เราจะบอกเธอว่าเราต้องการอะไรจากเธอลูเซียถามต่อว่าท่านจะพาเราไปสวรรค์หรือคะสตรีชาวสวรรค์ตอบว่าอีกไม่นานเราจะเอายาชินทาและฟรังซิสโกไปสวรรค์แต่เธอจะยังอยู่ในโลกอีกต่อไปเพราะพระเยซูเจ้าต้องการให้เธอช่วยบอกคนอื่นรู้จักเราและรักเราพระองค์ยังต้องการให้เธอช่วยส่งเสริมความศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมนของเราลูเซียถามอีกว่าหนูต้องอยู่ในโลกคนเดียวหรือคะสตรีชาวสวรรค์ตอบว่าเปล่าหนูไม่อยู่คนเดียวหรอกและหนูต้องไม่เสียใจเราจะอยู่กับหนูเสมอและดวงหทัยนิรมนของเราจะเป็นความบรรเทาใจและจะเป็นทางนำเธอไปหาพระเจ้าเมื่อพูดคำสุดท้ายแล้วแม่พระแบมือออกส่งลำแสงมาโอบล้อมเราเรารู้สึกอยู่ในองค์พระเจ้ายาชินทาและฟรานซิสโกดูเหมือนอยู่ในลำแสงที่ขึ้นไปสวรรค์แต่หนูอยู่ในอีกลำแสงหนึ่งที่อยู่ในโลกที่ฝ่ามือขวาของแม่พระมีดวงหทัยที่ครอบด้วยมงกุฎหนามและกำลังทิ่มแทงดวงหทัยนั้นเราเข้าใจว่าเป็นดวงหทัยนิรมนของแม่พระที่บาปของมนุษย์ทำให้เคืองพระทัยและต้องการการชดเชยบาปการประจักษ์ครั้งนี้ก็จบลงเหมือนครั้งแรกคือแม่พระจากไปทางตะวันออกและหายไปในเมฆหมอกแม้เด็กๆจะมีความยินดีในช่วงแม่พระประจักษ์แต่เด็กๆมีความเศร้าโศกในอาทิตย์ต่อมาพวกเขารู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ผิดปกติและพวกเขาได้เห็นแสงสว่างบางส่วนเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์บางส่วนเหมือนเมฆสีเทาที่ลอยมาและลอยไปเหมือนการประจักษ์และพวกเขาเชื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับมารดาที่รู้สึกสับสนและไม่สบายใจเพราะเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นต่อเนื่องเท่านั้นแต่ยังขยายวงกว้างนอกจากนี้พวกเขายังได้รับการเตือนจากคุณพ่อเจ้าวัดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้อาจจะมาจากการแสดงฤทธิ์เดชของปีศาจ
1: พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง

ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหาริย์คุณพ่อยาคอบเรมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูฟกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสสิทธิ์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและค
ความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่นั่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระผู้เป็นเจ้า

่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตัดปูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายไนเจล คลาร์ก รองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาจิตพาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีด
6: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116 วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: พระธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่างเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างณแม่น้ำจอร์แดนขอให้ลูกสำนึกถึงหน้าที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบให้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปร รดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์

0: ในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซู

0: สู่เจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงเรียกผู้คนให้กลับใจขอให้ลูกกลับใจและคืนดีกับพระองค์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ณภูเขาทาบอขอให้ลูกเชื่อฟังองค์พระเยซูเจ้า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทขอให้ลูกทราบซึ้งในความรักของพระเยซูเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้

0: สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมมาสและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีและหนังใหญ่
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทาน ควีนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาลีชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทธซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธตาลดอกแก้วดอกโมกราชินีดอกเหลืองตรีดียาธรและดอกแคทริยาควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50
5: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ51หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
7: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพ.ด. 6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวด นอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพอดอ6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพอดอหรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ wellness economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซินิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทราพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
10: นายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศบุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพมมารายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกอง

0: ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตย์ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญา

0: ามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้จะเป็นวรรณกรรมที่ทางรายการคัดสรรมาจากผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวนี้เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ
1: ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูเป็นจังหวะที่รู้กันระหว่างผมลูกชายและผู้เคาะดังขึ้นแทรกเสียงดนตรีขลุ่ยจีนบรรเลงที่ผมมักเปิดไปพร้อมๆกับการจัดเตรียมรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกชายวัย4 ขวบตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเสมอเจ้าของเสียงเคาะประตูเป็นสาวน้อยวัยเดียวกันกับลูกชายของผมพักอยู่ที่ห้องเช่าติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแถมยังอยู่ห้องเดียวกันอีกด้วยเธอมีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงว่าอิสราแต่ผมเรียกว่าน้องกะทิเพราะว่าเจ้าตัวมีแววตาที่กลมโตสุขใสร่าเริงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดังเด็กหญิงกะทิในวรรณกรรมสีไร้เรื่องความสุขของกะทิเป็นเหตุให้ลูกชายพลอยเรียกตามไปด้วยผมรู้จักครอบครัวของกะทิในฐานะที่ห้องติดกันจากแรกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนมนุษย์ห้องแถวทั่วๆไปยิ้มให้กันเมื่อจวนตัวจริงๆทักทายสั้นๆตามมารยาทโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปนักแต่แล้วกะทิเหมือนจะเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างครอบครัวเราสนิทกันที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าแม่เธอมารับช้าพอมีเวลาได้นั่งคุยด้วยจึงรู้จากปากกะทิเองว่าอยู่กับแม่เพียง2 คนส่วนพ่อไม่รู้ไปไหนคำว่าไม่รู้ไปไหนของกะทิหุนห้วนสั้นๆราวกับว่าเธอถูกแม่ของเธอสอนให้บอกใครก็ได้ที่ถามแบบนั้นเราพัฒนาความสนิทสนมกันเร็วมากคล้ายๆถูกชะตามาแต่ชาติปางก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ไปเสียงเจ้าๆของกะทิดังนำร่างป้อมๆ มาก่อนที่เจ้าของเสียงจะถือวิสาสะเดินมานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมตรงที่เธอนั่งบ่อยๆยามเข้ามาเล่นพูดคุยในห้องเราแม่ไม่ได้ไปในความหมายก็คือแม่ไม่ได้ไปส่งแต่ฝากให้ผมพาไปโรงเรียนพร้อมลูกชายด้วยซึ่งภาระนี้ไม่ได้สร้างความยากลำบากอะไรให้ผมเลยมิหนำซ้ำกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำตัวเป็นนายสารถีทำหน้าที่ขับรถเครื่องนำเด็กน้อย2 คนไปส่งโรงเรียนเสียงพูดคุยกันแจ้วๆสื่อสารกันระหว่างคนซ้อนท้ายกับคนนั่งหน้าโดยมีผมคนขับนั่งกลางเกิดความรู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะว่าผมปรารถนามีลูกสาวสักคนมาตลอดหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาโดยมีผลผลิตมาจากความรักที่ไม่ลงตัวเป็นรางวัลชีวิตผมก็ไม่คิดจะพาตัวเองไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่ไหนอีกแต่ความปรารถนาอยากมีลูกสาวยังไม่เคยจางหายไปจากใจแ แม้ว่าปัจจุบันลูกชายคนเดียวจะเติมเต็มความรู้สึกสึกหลอภัยในใจได้หมดแล้วก็ตามแรกๆแม่ของกะทิยังไว้ตัวไม่ยอมปล่อยให้ลูกสนิทกับเราแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเย็นวันนึงทำให้มิตรภาพระหว่างครอบครัวเรากระชับขึ้นเมื่อแม่ของกะทิมารับลูกช้าเลยเวลาไปเกือบค่ำจนครูผู้ทำหน้าที่ปล่อยเด็กหน้างำเป็นหน้าม้าหมักรุกวันนั้นผมสังหรณ์ว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนข้างห้องอาจช่วยอะไรได้บ้างเป็นต้นว่าถ้าครูยอมให้ผมพากะทิกลับก็จะทำแต่ถ้าครูไม่ยอมมันเป็นกฎของโรงเรียนอนุบาลถ้าผู้ปกครองไม่มารับต้องได้รับคำสั่งเป็นมั่นเหมาะจากผู้ปกครองก่อนว่าจะให้ใครมารับแทนผมก็เลยได้แต่แสดงความห่วงใยโดยปล่อยลูกชายเล่นเป็นเพื่อนกับกะทิที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนเดียวกับปล่อยให้เธอรอแม่มารับอยู่อย่างเคว้งคว้างใจแม่ของกะทิขอบอกขอบใจที่ผมนั่งรอเป็นเพื่อนลูกสาวเธอเล่าสาเหตุมารับช้าว่ากว่าจะแยกตัวออกมาจากมวลชนที่ไปชุมนุมลำบากมากเธอทำหน้าที่เป็นการอาสาในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนพอจะปลีกตัวก็ถูกเพื่อนร่วมม็อบเรียกใช้ติดพันเลยเถิดจนจวนเวลารับลูกกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาตะวันพลบฟ้าพอดีและหลังจากวันนั้นมาแม่ของกะทิเป็นคนบอกกับครูประจำชั้นเองว่าถ้าหากวันใดที่เธอมารับช้าก็ฝากกะทิกลับพร้อมกับผมได้เลยเพราะว่าเธออนุญาตจากการสนทนากันเวลาสบโอกาสกับแม่ของกะทิทำให้ผมรู้ว่าเธอเป็นคนตื่นตัวเรื่องการเมืองอย่างมากมากจนขาข้างหนึ่งก้าวไปสู่เขตแดนความคลั่งซึ่งเมื่อใดก็ตามเธอเริ่มยกประเด็นการเมืองมาคุยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆที่ผมซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าขนมกรุบกรอบสักถุงน้ำปลาสักขวดหรือว่ากาแฟสักซองเธอจะรู้หมดผลิตจากบริษัทในเครือทุนข้ามชาติไหนแน่ไปใช้ยี่ห้อนี้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนทุนผูกขาดประเทศชาติโดยมีคนมีอำนาจคนใดย่องย้ายอยู่เบื้องหลังเธอว่าของเธอไปเรื่อยซึ่งผมจะรีบเปลี่ยนเรื่องเสียทุกทีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการสนทนาให้เป็นไปอย่างปลอดโปร่ง

0: เวลา 7:40 น.คือเวลาโรงเรียนเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงเราต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางครึ่งชั่วโมงด้วย2ล้อเครื่องที่ลัดเลาะไปตามตอกซอกซอยเล็กๆเลี่ยงถนนใหญ่รถยนต์พลุกพล่านบางแห่งมีป่ากกอยู่2ข้างทางหน้าฝนบางทีก็ได้จอดดูปูนาที่เหลือเชื่อว่ายังพลัดหลงยุคสมัยอาศัยอยู่ตายขึ้นจากป่าหญ้ารกฟากหนึ่งเพื่อไปอีกฟากหนึ่งของถนนเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงกันระหว่างเรา3คนเวลาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงคือ 7:40 พวกเราจำเป็นจะต้องรีบออกจากห้องตั้งแต่ก่อน 7:00 เช้าเช้านี้อากาศสดชื่นเพราะว่าเมื่อตอนดึกมีฝนตกลงมาพักใหญ่แผ่นฟ้าเช้าเหมือนได้ชะล้างสิ่งสกปรกคราบขม่าวเมืองออกไปสดใสและก็สดชื่นยิ่งนักลูกชายผมนั่งหน้า2มือจับที่หัวรถเหมือนเดิมส่วนกะทินั่งซ้อนท้ายจะอุปทานหรือไม่ก็ตามแรงสัมผัสของกะทิที่สอดก่อนรัสเอลผมโดยเอาแก้มแนบแผ่นหลังกระชับแน่นกว่าทุกวันเนื่องจากฟ้าใสเหมือนแผ่นกระจกเห็นปุยเมฆลอยฟ้องสาดตาบางก้อนก่อเป็นรูปร่างให้ชวนจินตนาการไปตามประสาเด็กลูกชายผมชี้มือชี้ไม้บอกให้กะทิดูก้อนเมฆพร้อมกับบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรนั่นเหมือนเต่าโน่นเหมือนผีเสื้อนี่เหมือนปลาสารภาพตามแต่ความคิดของเด็กจะนำพาแต่เพราะว่ากะทินั่งข้างหลังมีตัวผมบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นภาพตามที่ลูกชายชี้มือชี้ไม้จึงได้แต่แสดงความตอบรับด้วยการกระชับกอดผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและจะกี่ครั้งก็ตามทีผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดทุกครั้งเวลาได้สัมผัสแรงกอดของหนูน้อยหลังจากเข้าเขตรั้วโรงเรียนเรามีเวลาราวๆ 10-15 นาทีก่อนจะส่งเด็กๆถึงมือครูที่คอยยืนรับเด็กนักเรียนอยู่หน้ารั้วประตูโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กในความอุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งรับเด็กตั้งแต่อายุ 4-6 ขวบเข้าเรียนเราใช้ 10-15 นาทีที่ว่านั้นเพื่อหาเสื้ออะไรกินเป็นอาหารเช้าสำหรับทั้งกะทิและลูกชายของผมและอาหารเช้าที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆก็คือข้าวต้มกับปีกไก่ชุบแป้งทอดข้าวต้มถูกต้มพิเศษชนิดน้ำน้อยแต่ว่าข้าวเยอะน่าจะเรียกว่าข้าวเปียกมากกว่ามีไข่ไก่ลวกสุกคนละหนึ่งฟองโรยหน้าข้าวเปียกร้อนๆกินกับไก่ชุบแป้งทอดกับกรอบจึงถูกปากเด็กๆมากส่งเด็กน้อยถึงมือครูเสร็จผมก็กลับพอถึงห้องเจอแม่ของกะทิซึ่งแต่งตัวดูท่าทีว่าจะไปแถวเวทีชุมทางการเมืองดังเดิมเพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่มีโลโก้สัญลักษณ์ม็อบโชราอยู่ชัดตาเธอกำลังขึ้นเสียงเถียงคอเป็นเอ็นกับคุณยายเพื่อนร่วมห้องแถวอีกห้องหนึ่งถ้าคุณรักแมวเลี้ยงแมวคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้เที่ยวขี้เพ่นพ่านข้างนอกมันเหม็นรบกวนคนอื่นเขาเสียงแม่ของกะทิดังแหวกเถียงคุณยายเจ้าของน้อง
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นบุญเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและสิ้นล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์ผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันฉลองนบุญมาการิตามารีอาราก็อกพรหมจารีนบุญองค์นี้ได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์จะได้เผยแผ่ความศรัทธาต่อดวงพระทัยที่รักมนุษย์สุดพรรณนาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ถูกมนุษย์ตอบสนองด้วยความลืมความเมินเฉยและความสุดประมาทความอักตันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาเข้าใจว่าการที่พระเยซูเจ้ารักมนุษย์สุดๆจนหมดหน้าตักแล้วสิ่งที่เราได้พระองค์ได้รับจากพวกเรานั้นก็คือความอตัญญูความเมินเฉยก็ขอให้เราได้เพิ่มความศรัทธาของเราต่อพระฤทัยของพระเยซูเจ้านะครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นข้อน้ำพึงมีว่าพระเจ้าได้เลือกสรรเราในองค์พระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริโรจน์ของพระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระจิตเจ้าจะได้รับมรดกของพระองค์พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามฟาริสีเพราะพวกเขาเป็นคนน่าซื่อใจคดสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทั้งหมดและพระองค์บอกเราไม่ให้กลัวมนุษย์ผู้ที่ฆ่าได้ใจกายนั่นคือพระเจ้าฆ่าที่สังหารชีวิตคริสตชนแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดสามารถส่งมนุษย์ที่เลวไปนรกได้ด้วยขอของพระเจ้าโปรดประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้สำนึกในความผิดที่เขาได้กระทำและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์ชีวิตและความรอดตลอดนิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
1: เนื่องทองเนื่องทอง

ทาบางๆนวดมาเบาบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลุกทุ่งประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่สดใสแสงแดดเริ่มแผดจ้าสวัสดิ์ที่วัดสิวาสดใสกับบุปันใดเนาะอีเมเนาะเพราะว่าแดดจ้าเราเด้ทางกุสุมานแดดจ้าครับทางแต่แห่เด้เป็นอันใดเนาะขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องที่อยู่ทางแต่แห่เด้อขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ก็เช่นเดียวกันขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นอดายฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่แล้วก็พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่หลายท่านก็ได้บุญได้กุศลยิ้มเปยยิ้มเปยกันเนาะอีเมเนาะแต่ว่าก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพ่อขวัญทินวันก็ได้โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE มาแจ้งว่ารถบ้านพลสว่างอำเภอวานรนิวาสไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเห็นภาพรถชนต้นไม้ในโพสต์นั้นคุณพ่อก็บอกว่าเป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสาเป็นผู้ที่ใส่เสื้อแดงป้าแล้วกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมารีและครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าเสียชีวิตแล้วแล้วก็ในภาพ Facebookของป้าแล้วหรือบุญล้อมพุทธิสาก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้าอันนี้ก็เป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมายังญาติพี่น้องของป้าแล้วมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองยากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาหองใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตาดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำและก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไหมกัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ว่าสิเด้อันนึงขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอปุ่มเซอมันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แห่ก็สอบถามสอทอต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเฮือนลาวก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800003

หลังจากที่หลายคนเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเกษียณอายุราชการแล้วช่วงนี้ก็ไปหาม้วนซื้นตามนู่นนี่นั่นเนาะผู้ที่เกษียณอายุราชการในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่กำลังปรับตัวเด้เพราะว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาตื่นมาต้องแต่งตัวออกไปทำงานนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปทำงานแล้วอยู่เฮือนอยู่ซ่านแต่หลายคนก็เวียกหลายก็เก่าได้เพราะเตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่ส่วนหนึ่งครับวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ออกมาเป็นห่วงผู้สูงอายุผู้ใกล้เกษียณข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจได้เพิ่มความระมัดระวังจากมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพออนไลน์นี่มาแห้งขนาดใดอีเมลปรากฏว่ากลุ่มผู้สูงอายุในระดับสูงนี่ศูนย์ AOC 1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่แหละได้บอกว่าได้รับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569 8เดือนนี่มีการรับแจ้งความจากประชาชนทุกช่วงอายุ 224,75 รายมูลค่าความเสียหายใน 8,595 ล้านบาทในจำนวนนี้มีผู้เสียหายที่อายุ60ปีขึ้นไป 17,895 รายยังบ่รวมกับที่บ่ได้ไปแจ้งได้เอ้ยก็ญาติดอกก็ญาติดอกแล้วไปเอ็ดบุญเขาซะอันนี้ก็ต่างหากได้มีได้เนาะอีเมลเนาะคนบ่มากเลี้ยงนะแต่คนเสียดายเงินก็ตามต้องไปแจ้งความได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ในจำนวนผู้เสียหายดังกล่าวนี้ด้วยพี่น้องครับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีสัดส่วนประมาณ8ใน100รายการแต่มีมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเกือบ3ใน10ของความเสียหายทั้งหมดเพราะว่ามิจฉาชีพมักใช้เวลาสร้างความเชื่อใจและสร้างความหวาดกลัวก่อนโน้มน้าวให้เหยื่อทยอยโอนเงินจนความเสียหายสะสมเป็นเงินจำนวนมากนั่นเองทาง DE ก็บอกว่า4กลโกงสำคัญที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุเขามักสิคิดโตผู้สูงอายุผู้ที่เกษียณอายุราชการหรือผู้ที่ใกล้เกษียณพนักงานรัฐวิสาหกิจที่โดนมาแล้วนี่ประการแรกก็คือ1คิดโตลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ชักชวนเข้ากลุ่มลงทุนมีโค้ชมีอาจารย์มีผู้ช่วยหรือไม่ก็สร้างเว็บไซต์และผลกำไรปลอมเริ่มจากเงินจำนวนน้อยๆก่อนชักจูงให้เพิ่มเงินลงทุนสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับประการที่2ก็คือข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้โอนเงินอันนี้แอบอ้างเป็นตำรวจแอบอ้างเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานรัฐนะครับกล่าวหาว่าเหยื่อเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหรือหมายจับหรือบัญชีม้าแบบนี้นะก่อนอ้างให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนประการที่3ครับก็คือหลอกทำงานหารายได้พิเศษเช่นกดไลค์รีวิวสินค้าหรือทำภารกิจออนไลน์ส่งแลกกสิจ่ายเงินอลียู่ได้รับเงินยู่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะเพิ่มมูลค่าภารกิจและก็บังคับให้สำรองเงินเพิ่มเพื่อถอนเงินคืนนั่นเองและก็ข้อที่4ครับหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์บอกว่าสิเป็นเงินซอยเหลือเงินคืนค่าน้ำค่าไฟเงินประกันต่างๆเงินรางวัลตลอดจนสิทธิบำเหน็จบำนาญอันนี้ผู้เฒ่าผู้ที่เกษียณแล้วมักสิสนใจได้โดยใช้ชื่อหรือแอบอ้างหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อนั่นเองเพราะฉะนั้น AOC 1441จึงขอเตือนเป็นพิเศษถึงพี่น้องผู้สูงอายุถึงข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ที่กำลังใกล้จะเกษียณด้วยซึ่งอาจจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงที่การทำงานแต่ว่าก็ฝากให้เพิ่มความระมัดระวังหากมีบุคคลไม่รู้จักมาติดต่ออ้างเป็นตำรวจเป็นปปง.เป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานของรัฐพร้อมกล่าวหาว่าเราเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดผิดพัสดุผิดกฎหมายหรือมีหมายจับหรือซิมผิดกฎหมายอย่าฝ่าเสือครับอย่าฝ่าเสืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยและที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งโอนไวอย่ากดโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยเด็ดขาดค่อยบริสุทธิ์ค่อยโอนไปเลยเนี่ยบ่ได้ได้เขาคิดตัวเฮาได้เงินเก็บหลังเกษียณคือเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตก่อนเฮาสิซื้อก่อนเฮาสิโอนต้องตรวจสอบให้แน่ใจหากมีข้อสงสัยให้ตัดสายและติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงมีหลายช่องทางผ่านทางราชการและหากพลาดพลั้งถูกหลอกโอนเงินแล้ว
ให้ฟ้าวแจ้งสายด่วนสายนี้ AOC 1441เพื่อขอความช่วยเหลือและก็ดำเนินการระงับบัญชีโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝากมาเป็นข้อคิดสำหรับอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพนะครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่7เวลานั้นขณะที่ประชาชนนับพันๆคนพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกันพระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสกับบรรดาศิษย์ก่อนว่าจงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสีคือความน่าซื่อใจคดของเขาไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะมีผู้ได้ยินในที่แจ้งสิ่งที่ท่านกระซิบที่หูภายในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้านเรากล่าวแก่ท่านที่เป็นมิตรของเราว่าอย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและหลังจากนั้นก็จะไม่อาจทำอะไรได้อีกเราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านต้องเกรงกลัวผู้ใดจงเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนท่านลงไปในนรกด้วยใช่แล้วเราบอกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวผู้นี้เถิดนกกระจอก5ตัวราคาขาย2บาทไม่ใช่หรือแม้กระนั้นก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืมผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้วอย่าเกรงกลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0986153115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันฉลองนบุญมาการิตามารีอาลาก็อกพรหมจารีนบุญองค์นี้ได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์จะได้เผยแผ่ความศรัทธาต่อดวงพระทัยที่รักมนุษย์สุดพรรณนาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ถูกมนุษย์ตอบสนองด้วยความลืมความเมินเฉยและความสุดประมาทความอกตัญญูฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาเข้าใจว่าการที่พระเยซูเจ้ารักมนุษย์สุดๆจนหมดหน้าตักแล้วสิ่งที่เราได้พระองค์ได้รับจากพวกเรานั้นก็คือความอตัญญูความเมินเฉยก็ขอให้เราได้เพิ่มความศรัทธาของเราต่อพระฤทัยของพระเยซูเจ้านะครับในบทอ่านที่1นั้นข้อน้ำพึงมีว่าพระเจ้าได้เลือกสรรเราในองค์พระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริโรจน์ของพระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระจิตเจ้าจะได้รับมรดกของพระองค์พระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามฟาริสีเพราะพวกเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทั้งหมดและพระองค์บอกเราไม่ให้กลัวมนุษย์ผู้ที่ฆ่าได้ใจกายนั่นคือพระเจ้าฆ่าที่สังหารชีวิตคริสเตียนแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดสามารถส่งมนุษย์ที่เลวไปนรกได้ด้วยขอพระเจ้าโปรดประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้สำนึกในความผิดที่เขาได้กระทำและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์ชีวิตและความรอดตลอดนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์นับเวลาต่อจากนี้ไปขอเส้นพี่น้องพบกับรายการข่าวคนข่าวคนข่าวคนข่าวคนผู้ไทยไทยไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก่อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตชนกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงควบคุมดูแลการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งเตแหนองแสงและคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตคุณคุณพ่อกฤษดาว่องไวผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงทุกมงทุกบอนตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz 3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราและก็ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์ของวิทยุนาโพเรดิโอข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้นอกจากส่งผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 MHz ไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนในชุมชนของเราแล้วยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราผ่านทางหลายช่องทางบ่ว่าสิเป็นทาง napo.radio.com emytunnelradio Twitch TV และก็ Radio Garden ส่วนมีซาเสาของเราก็จะถ่ายทอดผ่านทาง2สถานี FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งเตแหนองแสงและกระทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ 6-7 นาฬิกาของทุกเช้ารวมไปถึงวันอาทิตย์มื้อนี้นำนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังโพสต์ฝากพี่น้องผ่านทางกลุ่ม LINE ต่างๆอาทิกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายคริสตชนท่าแร่กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมิสั่ง FM 10450อันนี้สำหรับโพสต์พิธีบูชาขอบพระคุณก็ขอบพระคุณผู้ก่อตั้งและก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยพี่น้องก็สามารถติดตามเข้าไปกลุ่มนี้ได้ในส่วนของวิทยุออนไลน์นอกจากนั้นเวลา 6:10 นพิธีมิซาจากอารามกาบูชินท่าแร่ก็ได้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์แล้วก็ยังโพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่มพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว284วันพระอวยพรเฮามาตลอดขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือที่คุ้มครองดูแลชีวิตเฮาผ่าน284วันมาแล้วอีก81วันจะถึงวันสิ้นปีบ่ฮู้ว่าเป็นวันของเราหรือไม่ต้องฝากเอาไว้ในเมเนาะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราหรือเปล่าอายุเราจะยืนยาวถึง81วันหรือไม่ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือพี่น้องทางคาทอลิกของเราก็ฝากไว้สุดแท้แต่พระเมตตาของพระข่าวมื้อนี้ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงแล้วก็เพจดาเนียนขวัญทินวันเพจป๊อบรีพอร์ตเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพแล้วก็เพจจังหวัดสกลนครรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย11ตุลาคมมื้อนี้ในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับจาก gurusanuk.com ก็บอกว่า11ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2476เกิดเหตุการณ์กบฏวรเดชซึ่งเป็นกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยอันเป็นผลงานขออภัยครับอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างขุนนางเก่าที่นิยมเจ้านายกับฝ่ายคณะราษฎรผู้ทำการอภิวัตการปกครองโดยคณะทหารในนามคณะกู้บ้านกู้เมืองนำโดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพลตรีพยาจินดาจักรรัฐพลตรีพยาทรงอักษรพลเอกพระยาศรีสิทธิสงครามก็ได้นำกองกำลังทหารหัวเมืองจากนครราชสีมาสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาบุกเข้ายึดดอนเมืองและก็พื้นที่ทางด้านเหนือของพระนครโด
ดยตั้งกองอำนวยการใหญ่อยู่ที่สโมสรทหารอากาศกรมอากาศยานดอนเมืองระหว่างวันที่11ถึง25ตุลาคมปี2476แล้วยื่นหนังสือเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลลาออกโดยอ้างเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีปล่อยให้มีการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและไม่พอใจที่หลวงประดิษฐ์ธรรมนูญหรือปรีดีพนมยงค์ซึ่งคณะผู้ก่อการก็มองว่ามีความคิดแบบคอมมิวนิสต์กลับมาร่วมคณะรัฐบาลนายพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาหรือพศพหลโยธินนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธและส่งกำลังกองผสมนำโดยหลวงพิบูลสงครามเข้าปราบปรามจนได้ชัยชนะในวันที่25ตุลาคม2476จากนั้นพระองค์เจ้าบวรเดชก็ได้เสด็จลี้ภัยการเมืองไปยังอินโดจีนของฝรั่งเศสต่อมารัฐบาลได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งคนทั่วไปก็รู้จักกันในชื่ออนุสาวรีย์หลัก4ขึ้นที่บริเวณหลัก4เขตบางเขนเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏในครั้งนั้นนะครับเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2540เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนื่องจากเป็นฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดและก็มีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากกว่าฉบับที่ผ่านๆมาแต่ในที่สุดก็มีอายุยังไม่ทันครบ9ปีก็ถูกฉีกไปหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่เรียกกันย่อๆว่าคปค.เข้ามาทำรัฐประหารยึดอำนาจพลตำรวจโททักษิณชินวัตรประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวในวันที่19กันยายนปี2549ที่ผ่านมานั่นคือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นวันนี้ครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ได้โพสต์การถ่ายทอดสดและก็ภาพบรรยากาศบางส่วนของการฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และก็พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อยอนสุทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีณบ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผู้คนก็มากันเยอะทั้ง4จังหวัดและก็พี่น้องจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องคริสตชนของเราจากหลายพื้นที่ก็หลั่งไหลกันมาคับข้างเช่นเคยครับในเพจของคณะกรรมการอภิบาลวัดคาทอลิกนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพนะครับคุณพ่อสุรวุฒิสมงามก็โพสต์รถเหมาโพนสว่างขากลับจากฉลองบ้านเนนฟาติมาประสบอุบัติเหตุมีป้าแล้วซึ่งเป็นครูคำสอนประสบอุบัติเหตุด้วยส่วนบ้านโพนสว่างนี่อยู่ที่วานอนนิวาสนะครับมาฉลองบ้านเนนและบวชพระสงฆ์ก็มีอุบัติเหตุทำให้ป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสานี่เสียชีวิตครับโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันก็ได้โพสต์ภาพของผู้เสียชีวิตและก็บรรยายว่าโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสาป้าแล้วก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายซึ่งก็เป็นภาพใส่เสื้อแดงคุณพ่อขวัญถิ่นวันก็ได้โพสต์ข้อความว่าป้าแล้วกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนโยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมรีและก็ครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมาแสวงบุญรับพรพระสงฆ์ใหม่ขากลับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่แน่นอนนะครับในภาพนั้นเป็นรถชนต้นไม้แต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันอีกครั้งครับไปที่แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เพิ่มรูปภาพลงในอัลบั้มงานชุมนุมครอบครัวระดับชาติปี2026จัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์นิโคลัสพิษณุโลกซึ่งก็เป็นงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติซึ่งสังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวและก็อาสาสมัครรวมไปถึงจิตอาสาก็เข้าร่วมงานอย่างครับข้างนะครับนอกจากนั้นนะครับช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาวาติกันออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงประธานคณะคาร์ดินัลหลัง
พระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณของคาร์ดินัลโจวานนี่บัพติสต้าเรและก็ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่ซึ่งก็ได้มีรายละเอียดโดยสรุปว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่ชาวฟิลิปปินส์เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่โดยการเลือกตั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงของบรรดาคาร์ดินัลระดับคาร์ดินัลบิชอปซึ่งเป็นระดับคาร์ดินัลที่สูงสุดในศาสนาจักรและก็พระองค์ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณจากตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลของคาร์ดินัลโจวานนี่บัพติสต้าเรวัย92ปีโดยคาร์ดินัลเรจะดำรงตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลกิตติคุณต่อไปหน้าที่หลักๆของประธานคณะคาร์ดินัลก็คือเป็นผู้นำคณะคาร์ดินัลในช่วงที่ศาสนาจักรคาทอลิกไม่มีพระสันตะปาปาและต้องเตรียมเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ถ้าอายุไม่เกิน80ปีก็จะได้เข้าร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้วก็เป็นคนถามผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ว่าจะยอมรับตำแหน่งหรือไม่และจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวคาทอลิกของเรานะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกนะครับวันนี้ได้นำข้อคิดข้อรำพึงในบทพระวรสารมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาดังนี้นะครับ

0: บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถอะแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย
1: ผู้รับเชิญมีมากนะครับแต่ผู้ถูกเลือกมีน้อยคุณพ่อขวัญถิ่นวันวันนี้ก็แบ่งปันจากบทพระวรสารวันนี้ว่าพระเจ้าทรงเชิญเราให้มาร่วมงานเลี้ยงแห่งเมืองสวรรค์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพและความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกสัปดาห์ให้เราได้ตอบรับการเชิญของพระองค์ด้วยความยินดีเป็นหนึ่งเดียวกับหมู่คณะในการอุทิศตนทั้งครบเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์บนหนทางแห่งความรักการให้อภัยและการรับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในช่วงท้ายคุณพ่อก็แบ่งปันว่าพระเจ้ามื้อนี้ประทานพระหันสถานเพียงพอและทรงเรียกเราให้มามีส่วนในพระหันสถานนี้การปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพระหันสถานและไม่ตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์นำไปสู่การตัดตัวเองจากพระอาณาจักรคาทอลิกของเราศิษย์พระคริสต์ต้องสวมเสื้อสำหรับงานวิวาด้วยการดำเนินชีวิตในความชอบธรรมฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำมาปฏิบัติในชีวิตร่วมมือกับพระหันสถานของพระองค์ในการทำดีหนีชั่วและแบ่งปันพระพรกับผู้อื่นด้วยความรักขอบคุณคุณพ่อขวัญถิ่นวันจากดาเนียลบล็อกนะครับไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับ11ตุลาคมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ส่วนความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป11กรกฎาคมถึง16ตุลาคมพยากรณ์ว่าจะมีฝนร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลม10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในขณะเดียวกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนำข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่10ตุลาคมวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมเป็นฉบับที่8 โดยระบุว่าในช่วงตั้งแต่10ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาก็คือ11ตุลาคมครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้13ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้ครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปก

ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับวันที่11ตุลาคมวันพรุ่งนี้ก็พาดหัวข้อข่าวว่าฝนตกหนักมากที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นก็ยังมีฝนตกหนักธรรมดาอยู่ที่กำแพงเพชรและตากส่วนภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็จะมีฝนตกหนักครับภาคใต้ก็มีที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลวันที่13นั้นก็จะมีตกหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็อย่างที่นำเรียนครับยังอยู่ที่ภาคใต้ทั้ง12และ13ตุลาคมก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวสกลนครของเรานครพนมของเราญาติของเราที่อยู่ทางจังหวัดต่างๆนั้นด้วยนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและอุทกภัยขึ้นอาจจะเป็นได้พยายามติดต่อสอบถามรายละเอียดถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยก็จะเป็นการดียิ่งนะครับส่วนปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้โพสต์เมื่อวานนี้นะครับเผยว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21 จังหวัดดังกล่าวประกอบไปด้วยพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งปภ.ก็บอกว่าได้ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับมีการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดอย่างที่ผมนำเรียนครับนะก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วรวม104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้าน 1,135,377 ครัวเรือนนะครับคิดเป็นจำนวนคนก็อยู่ที่ 3,158,615 คนอันนี้ข้อมูลจากปภ.เมื่อวานนี้10ตุลาคมเวลา6นาฬิกาครับภาคต่างๆที่ผมนำเรียนนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งก็เว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ายังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ในเขตพื้นที่ประสบภัยนั้นกำลังเร่งระดมความช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายรวมไปถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและก็เตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะครับอันนี้ก็นำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมัครสมาชิกใหม่ในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10ตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านครับท่านที่สนใจจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็นำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหากจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนคู่สมรสไปยินยอมให้เป็นสมาชิกด้วยสหกรณ์ของเรารับสมัครสมาชิกอายุ20ปีขึ้นไปเป็นสมาชิกสามัญมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทแล้วก็เปิดบัญชีครั้งแรก2บัญชีบัญชีหุ้น100บาทแล้วก็บัญชีเงินออมทรัพย์อีก100บาทสหกรณ์เปิดบริการสมาชิกในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสยกเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็หยุดเช่นเดียวกันเวลาบริการสมาชิก 8:30 นถึง 15:30 นาทีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนพุทไทยนะครับก็เปิดวางจำหน่ายแล้วสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมขนาด14มิลลิกรัมเราผลิตเพื่อที่จะเป็นของฝากติดไม้ติดมือในโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการสวดภาวนาซึ่งทางเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีไคแอลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสก็ได้โพสต์เป้าหมายเพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาในการสวดเดือนแม่พระแห่งสายประคำปีนี้ว่าเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยและเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระและสุดท้ายก็เพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมให้ได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเดือนตุลาคมนี้หนุ่มน้อยคนพุทไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ผลิตครีมนวดสมุนไพรขึ้นมาเตรียมแจกในวันสวดสายประคำเดือนแม่พระที่บ้านท่านที่สนใจอยากจะนำไปแจกเป็นของฝากติดไม้ติดมือสำหรับท่านที่มาสวดที่บ้านก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือทางท่าแรกก็ติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359 0813800359หมายเลขนี้เป็นหมายเลขสาธารณะจะเป็นเอ็นอุ่นนะครับย้ายผู้ป่วยหรือผู้ที่สิ้นลมหายใจผู้ที่พระยกไปจากต่างจังหวัดมายังสกลนครมายังท่าแร่ก็บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่านสทต้อยสมจิตมังกายครับส่วนพี่น้องที่อยู่บ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครก็ซื้อได้ที่ครูน้ำฝนนะครับครูน้ำฝนซึ่งอยู่ที่ศูนย์คำสอนท่าแรกของเราหรือสอบถามครูน้ำฝนได้ที่หมายเลข0970324474ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวนำไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากนั้นตุ่มคันจากมดแมงไหมกัดต่อยต่างๆต่อแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดตอดทานวดเบาๆคลึงไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามีมดกัดมีตุ่มคันหรือแมงป่องแมงงอดตอดขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับสำหรับการสนับสนุนและก็ให้กำลังใจหนุ่มน้อยคนผู้ชายเป็นปีแรกที่ผลิตและจำหน่ายก็ฝากไว้ในความเมตตาของคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวที่นำมาฝากวันนี้กันต่อครับสกลนครเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาทางเพจเทศบาลนครสกลนครก็ได้โพสต์เวลา 15:30 นก็บอกว่านายโกมุติคัฒนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครร่วมให้การต้อนรับดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารการจัดการน้ำและรับฟังบรรยายสรุปการติดตามสถานการณ์น้ำและการดูแลรักษาหนองหารโดยมีนางรณิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือสระพังทองจังหวัดสกลนครของเรานะครับนี่ก็โพสต์เรื่องของสกลนครเมืองแห่งความสุขเพจรณิดาเรืองทิติสกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์การกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้ารวม10เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วงนะครับ2คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า10เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายโพนาแก้วก็มาอีกแล้วนะครับ
วันนี้ไม่มีรายงานว่ามีในพื้นที่อำเภอกุสุมารก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกุสุมารของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีการจับกลุ่มแต่ว่าวันนี้ก็ไม่แน่นะเพราะมีรายงานบ่อยเหลือเกินยิ่งจับยิ่งกวาดล้างก็ยังคงเหลืออยู่ยังคงมีอยู่ครับนอกจากนั้นยังมีผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็จับกลุ่มได้13คดีผู้ต้องหา15รายของกลางยาบ้า128เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปที่ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็บอกว่าสกลนครเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอิ่มบุญอิ่มใจเสริมสิริมงคลระหว่าง 9-18 ตุลาคมนี้โดยเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา 10:39 นาทีณศาลเจ้าไต่ฮงกงสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยมีนายวัชระตีรสวัสดิชัยประธานกรรมการบริหารเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครพร้อมคณะกรรมการบริหารและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีซึ่งงานเทศกาลถือศีลกินเจสกลนครปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 9-18 ตุลาคมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมถือศีลละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ปฏิบัติธรรมทำความดีและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมสักการะหลวงปู่ไต่ฮงกงโจซือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวภายในงานมีพระสงฆ์จีนจากวัดเล้งเหนือยีที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ประกอบพิธีเสริมสิริมงคลตลอดงานพร้อมกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีถวายพุทธบูชาหรือที่เรียกว่ากงฮุกเวลา 10:00 นของทุกวันพิธีสวดมนต์ไปเต้าเวียนทูปในวันที่10 12 15และก็18ตุลาคมเวลา 18:30 นาทีอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาว่าสกลนครของเรามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างส่วนที่นครพนมครับนครพนมก็เปิดงานประเพณีแพซึ้งนาแพซึ้งประจำปี2569ที่ดูนอำเภอบ้านแพงครับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเมื่อวานนี้10ตุลาคม2569เวลา 16:30 นาทีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแพซึ้งหรือแพซึ้งประจำปี2569โดยมีนางสาวสุภณีโคสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1นายสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภานายสุภชัยโพสุสิบโทอดิศรทุมใต้หวันปลัดอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมการจัดงานประเพณีดังกล่าวครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตลอดจนแหล่งน้ำที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงามของท้องถิ่นรวมไปถึงส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมภายในงานพร้อมชิมอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านแพงซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารและภูมิปัญญาของชุมชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านแพงครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วันที่20ตุลาคมกสทช.จะมีการอบรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอลครั้งที่5ประจำปี2569ก็ขอเชิญผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนมเข้าร่วมในวันอังคารที่20ตุลาคมณห้องสีสกลบีโรงแรม MJ เดอะแมนเจสติกสกลนคร37ปีแห่งการสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่งสองคอนวันที่23-24ตุลาคมที่สีหอดนี้เด้อขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองคอนแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญาราศีมรณะสักขีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมสิมีกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจบุญญาราศีนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญาราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรส่วนบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์พร้อมพิธีมอบใบประกาศกิตติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคฤหัสถ์รุ่นที่1ด้วยเวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการครับในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญาราศีสองคอนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและก็การเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสักขีแห่งสองคอนจากนั้นก็ร่วมในพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการะสถานและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญาราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 น.วันพุธที่28ตุลาคมขอเชิญร่วมชื่นชมยินดีโอกาสเปิดเสกวัดใหม่วัดตั้งบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนร่วมเสนอสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศผู้สนใจหรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอชื่อก็ขอเชิญติดต่อสอบถามและดาวน์โหลดพร้อมเสนอแบบชื่อพร้อมเอกสารผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานเปิดรับสมัครตั้งแต่1กันยายนถึง12พฤศจิกายนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทร02-660-2052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการจังหวัดสกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคมโดยวันแห่ปราสาทผึ้งก็จะเป็นวันที่25ตุลาคมส่วนนครพนมก็ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคม12วัน12คืนวันไหลเรือไฟก็จะเป็นวันที่26ตุลาคมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยขอเชิญสมาชิกที่สมัครขอรับเงินสวัสดิการเมื่อเสียชีวิตหรือชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกได้ชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสมาชิกเสียชีวิต280ศพเงินสงเคราะห์เรียกเก็บ350บาทโดยสรุปนะครับยอดสมาชิกคงเหลือในเดือนกันยายนที่ผ่านมา 108,950 คนสมัครใหม่616 คนเสียชีวิต280 ศพ
ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 131,740 บาทคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมลก็โพสต์เชิญชวนชาวนิรไมยร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรไมย31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรไมยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีส่วนมิสซาเสกสุสานวัดตังบุญฟรังซิสเซเวียบ้านโชคอํานวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีบูชาขอพระคุณและเสกสุสานเริ่มเวลา 10:00 นคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดตังบุญมารีอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสก็จะมีพิธีปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569นี้เวลา 19:00 นและจะมีพิธีเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์และวันสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 นอาสนวิหารอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนประจำปีนี้ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นณสุสานอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่ส่วนวันมิสซาเอกวานนั้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นไปที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและก็จังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวพายุเฮอริเคนที่ชื่ออิซาเอสเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้เมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วโดยสำนักข่าว AFP ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า NHC ที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐแอลาเบมานอกจากนี้ก็ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐแอลิแบมาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอสเช่นเดียวกันนะครับสำนักข่าว AP ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะเคลื่อนเข้าบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมไปถึงรัฐฮาริสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกก็สั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐฮาริสโกและก็รัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ขณะที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำเม็กซิโกก็ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนไซมอนนั่นเองครับมีกันทุกประเทศเลยนะครับไทยของเราก็เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่และก็ต่างประเทศก็เจอกับพายุหนักในหลายต่อหลายประเทศเช่นเดียวกันขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้ข่าวค้นคนผู้ไทยเมื่อเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

030-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: 030-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 เพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริรงโรจน์ของพระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระจิตเจ้าจะได้รับมรดกของพระองค์พระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามฟาริสีเพราะพวกเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทั้งหมดและพระองค์บอกเราไม่ให้กลัวมนุษย์ผู้ที่ฆ่าได้ใจกายนั่นคือพระเจ้าข้าที่สังหารชีวิตคริสตชนแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดสามารถส่งมนุษย์ที่เลวไปนรกได้ด้วยขอของพระเจ้าโปรดประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้สำนึกในความผิดที่เขาได้กระทำและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์ชีวิตและความรอดตลอดนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
0: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้
1: ขณะ
0: นี้
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันฉลองนบุญมาการิตามารีอาราก็อกพรหมจารีนบุญองค์นี้ได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์จะได้เผยแผ่ความศรัทธาต่อดวงพระทัยที่รักมนุษย์สุดพรรณนาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ถูกมนุษย์ตอบสนองด้วยความลืมความเมินเฉยและความสุดประมาทความอกตัญญูฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาเข้าใจว่าการที่พระเยซูเจ้ารักมนุษย์สุดๆจนหมดหน้าตักแล้วสิ่งที่เราได้พระองค์ได้รับจากพวกเรานั้นก็คือความอกตัญญูความเมินเฉยก็ขอให้เราได้เพิ่มความศรัทธาของเราต่อพระฤทัยของพระเยซูเจ้านะครับในบทอ่านที่1นั้นข้อน้ำพึงมีว่าพระเจ้าได้เลือกสรรเราในองค์พระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริโรจน์ของพระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระจิตเจ้าจะได้รับมรดกของพระองค์พระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามฟาริสีเพราะพวกเขาเป็นคนน่าซื่อใจคดสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทั้งหมดและพระองค์บอกเราไม่ให้กลัวมนุษย์ผู้ที่ฆ่าได้แต่กายนั่นคือพระเจ้าข้าที่สังหารชีวิตคริสตชนแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดสามารถส่งมนุษย์ที่เลวไปนรกได้ด้วยขอพระเจ้าโปรดประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้สำนึกในความผิดที่เขาได้กระทำและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์ชีวิตและความรอดตลอดนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: ื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันฉลองนบุญมาการิตามารีอาราก็อกพรหมจารีนบุญองค์นี้ได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์จะได้เผยแผ่ความศรัทธาต่อดวงพระทัยที่รักมนุษย์สุดพรรณนาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ถูกมนุษย์ตอบสนองด้วยความลืมความเมินเฉยและความสุดประมาทความอักตันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาเข้าใจว่าการที่พระเยซูเจ้ารักมนุษย์สุดๆจนหมดหน้าตักแล้วสิ่งที่เราได้พระองค์ได้รับจากพวกเรานั้นก็คือความอตัญญูความเมินเฉยก็ขอให้เราได้เพิ่มความศรัทธาของเราต่อพระฤทัยของพระเยซูเจ้านะครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นข้อน้ำพึงมีว่าพระเจ้าได้เลือกสรรเราในองค์พระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริโรจน์ของพระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระจิตเจ้าจะได้รับมรดกของพระองค์เพื่อวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามฟาริสีเพราะพวกเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทั้งหมดและพระองค์บอกเราไม่ให้กลัวมนุษย์ผู้ที่ฆ่าได้ใจกายนั่นคือพระเจ้าฆ่าที่สังหารชีวิตคริสตชนแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดสามารถส่งมนุษย์ที่เลวไปนรกได้ด้วยขอของพระเจ้าโปรดประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้สำนึกในความผิดที่เขาได้กระทำและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์ชีวิตและความรอดตลอดนิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัฒน์ท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันฉลองนบุญมาการิตามารีอาราก็อกพรหมจารีนบุญองค์นี้ได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์จะได้เผยแผ่ความศรัทธาต่อดวงพระทัยที่รักมนุษย์สุดพรรณนาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ถูกมนุษย์ตอบสนองด้วยความลืมความเมินเฉยและความสุดประมาทความอกตัญญูอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาเข้าใจว่าการที่พระเยซูเจ้ารักมนุษย์สุดๆจนหมดหน้าตักแล้วสิ่งที่เราได้พระองค์ได้รับจากพวกเรานั้นก็คือความอกตัญญูความเมินเฉยก็ขอให้เราได้เพิ่มความศรัทธาของเราต่อพระฤทัยของพระเยซูเจ้านะครับในบทอ่านที่1นั้นข้อลำพึงมีว่าพระเจ้าได้เลือกสรรเราในองค์พระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริโรจน์ของพระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระจิตเจ้า

ได้รับมรดกของพระองค์สุภวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามฟาริสีเพราะพวกเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทั้งหมดและพระองค์บอกเราไม่ให้กลัวมนุษย์ผู้ที่ฆ่าได้ใจกายนั่นคือพระเจ้าฆ่าที่สังหารชีวิตคริสตชนแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดสามารถส่งมนุษย์ที่เลวไปนรกได้ด้วยก็ขอพระเจ้าโปรดประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้สำนึกในความผิดที่เขาได้กระทำและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์ชีวิตและความรอดตลอดนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันฉลองนบุญมาการิตามารีอาราก็อกพรหมจารีนบุญองค์นี้ได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์จะได้เผยแผ่ความศรัทธาต่อดวงพระทัยที่รักมนุษย์สุดพรรณนาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ถูกมนุษย์ตอบสนองด้วยความลืมความเมินเฉยและความสุดประมาทความอกตัญญูฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาเข้าใจว่าการที่พระเยซูเจ้ารักมนุษย์สุดๆจนหมดหน้าตักแล้วสิ่งที่เราได้พระองค์ได้รับจากพวกเรานั้นก็คือความอตัญญูความเมินเฉยก็ขอให้เราได้เพิ่มความศรัทธาของเราต่อพระฤทัยของพระเยซูเจ้านะครับในบทอ่านที่1นั้นข้อน้ำพึงมีว่าพระเจ้าได้เลือกสรรเราในองค์พระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริโรจน์ของพระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระจิตเจ้าจะได้รับมรดกของพระองค์พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามฟาริสีเพราะพวกเขาเป็นคนน่าซื่อใจคดสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทั้งหมดและพระองค์บอกเราไม่ให้กลัวมนุษย์ผู้ที่ฆ่าได้แต่กายนั่นคือพระเจ้าฆ่าที่สังหารชีวิตคริสตชนแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดสามารถส่งมนุษย์ที่เลวไปนรกได้ด้วยขอพระเจ้าโปรดประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้สำนึกในความผิดที่เขาได้กระทำและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์ชีวิตและความรอดตลอดนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันฉลองนบุญมาการิตามารีอาลาก็อกพรหมจารีนบุญตรงนี้ได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์จะได้เผยแผ่ความศรัทธาต่อดวงพระทัยที่รักมนุษย์สุดพรรณนาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ถูกมนุษย์ตอบสนองด้วยความลืมความเมินเฉยด้วยความสุขประมาทความอกตัญญูฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาเข้าใจว่าการที่พระเยซูเจ้ารักมนุษย์สุดๆจนหมดหน้าตักแล้วสิ่งที่เราได้พระองค์ได้รับจากพวกเรานั้นก็คือความอกตัญญูความเมินเฉยก็ขอให้เราได้เพิ่มความศรัทธาของเราต่อพระฤทัยของพระเยซูเจ้านะครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นข้อน้ำพึงมีว่าพระเจ้าได้เลือกสรรเราในองค์พระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระจิตเจ้าจะได้รับมรดกของพระองค์พระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามฟาริสีเพราะพวกเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทั้งหมดและพระองค์บอกเราไม่ให้กลัวมนุษย์ผู้ที่ฆ่าได้ใจกายนั่นคือพระเจ้าข้าที่สังหารชีวิตคริสเตียนแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดสามารถส่งมนุษย์ที่เลวไปนรกได้ด้วยขอพระเจ้าโปรดประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้สำนึกในความผิดที่เขาได้กระทำและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์ชีวิตและความรอดตลอดนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: ขณะที่ประชาชนนับพันๆคนพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกันพระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสกับบรรดาศิษย์ก่อนว่า
1: จงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสีคือความน่าซื่อใจคดของเขาไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะมีผู้ได้ยินในที่แจ้งสิ่งที่ท่านกระซิบที่หูภายในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้านเรากล่าวแก่ท่านที่เป็นมิตรของเราว่าอย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและหลังจากนั้นก็ไม่อาจทำอะไรได้อีกเราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านต้องเกรงกลัวผู้ใดจงเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนท่านลงไปในนรกด้วยใช่แล้วเราบอกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวผู้นี้เถิดนกกระจอก5ตัวราคาขาย2บาทไม่ใช่หรือแม้กระนั้นไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืมผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้วอย่าเกรงกลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมากเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์บุตรแห่งมนุษย์จะยอมรับผู้นั้นต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์จะถูกปฏิเสธไม่ยอมรับต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันทุกคนที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัยแต่ผู้ที่กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลยเมื่อเขาจะนำท่านไปยังศาลาธรรมต่อหน้าผู้ปกครองและผู้ทรงอำนาจท่านทั้งหลายอย่าวิตกกังวลว่าจะหาเหตุผลป้องกันตัวอย่างไรหรือจะพูดอะไรเพราะพระจิตเจ้าจะทรงสอนท่านในเวลานั้นว่าจะต้องพูดอะไรการสะสมทรัพย์สมบัติ
0: ประชาชนคนหนึ่งทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์โปรดบอกพี่ชายข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าม
1: นุษย์เอ๋ยใครตั้งเราเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกของท่าน
0: แล้วพระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นว่า
1: จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิดเพราะชีวิตของคนเราไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขาแม้ว่าเขาจะมั่งมีมากเพียงใดก็ตาม
0: พระองค์ยังตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังอีกว่า
1: เศรษฐีคนหนึ่งมีที่ดินที่เกิดผลดีอย่างมากเขาจึงคิดว่าฉันจะทำอย่างไรดีฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉันเขาคิดอีกว่าฉันจะทำอย่างนี้จะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิมจะได้เก็บข้าวและสมบัติทั้งหมดไว้แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่าดีแล้วเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปีจงพักผ่อนกินดื่มและสนุกสนานเถิดแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าคนโง่เอ๋ยคืนนี้เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไปแล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้จะเป็นของใครเล่าคนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเองแต่ไม่เป็นคนมั่งมีสำหรับพระเจ้าก็จะเป็นเช่นนี้ความวางใจในพระเจ้า
0: พระเยซู

0: กับบรรดาศิษย์ว่า
1: เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากังวลถึงชีวิตของท่านว่าจะกินอะไรอย่ากังวลถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไรชีวิตย่อมสำคัญกว่าอาหารและร่างกายย่อมสำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่มจงสังเกตดูนกกาเถิดนกกามิได้หว่านมิได้เก็บเกี่ยวไม่มีโรงนาไม่มียุ้งฉางแต่พระเจ้าทรงเลี้ยงมันท่านทั้งหลายมีค่ามากกว่านกสักเพียงใดท่านใดบ้างที่กังวลแล้วต่ออายุของตนให้ยาวออกไปอีกสักหนึ่งวันได้ดังนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยเช่นนี้ยังอยู่เหนืออำนาจของท่านแล้วท่านจะกังวลถึงเรื่องอื่นๆทำไมเล่าจงสังเกตดูดอกไม้ในทุ่งนาเถิดดอกไม้ไม่ปั่นได้หรือทอผ้าแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงเครื่องอย่างหรูหราก็ยังไม่งดงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งแม้แต่หญ้าในทุ่งนาซึ่งมีชีวิตอยู่วันนี้รุ่งขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟพระองค์ยังทรงตกแต่งเช่นนี้พระองค์จะไม่สนพระทัยท่านมากกว่านี้นั้นหรือท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงท่านอย่ากังวลใจแสวงหาว่าจะกินอะไรหรือจะดื่มอะไรสิ่งเหล่านี้ชนชาติอื่นๆในโลกเท่านั้นที่แสวงหาพระบิดาของท่านทรงทราบดีว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นจงแสวงหาพระอาณาจักรของพระองค์เถิดแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมทุกสิ่งให้ฝูงแกะน้อยๆเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระบิดาของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่าน
0: การให้ทาน
1: จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทานจงหาถุงเงินที่ไม่มีวันชำรุดจงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ที่นั่นขโมยเข้าไม่ถึงและแมลงขมวนไม่ทำลายเพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย
0: การเตรียมพร้อมเมื่อนายกลับมา
1: ท่านทั้งหลายจงคาดสะเอวและจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้จงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับจากงานสมรสเมื่อนายมาและเคาะประตูจะได้เปิดรับผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุขถ้านายกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะคาดสะเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วยไม่ว่านายจะมาเวลาสองยามหรือสามยามถ้าพบผู้รับใช้กำลังทำเช่นนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นก็เป็นสุขพึงรู้ไว้เถิดถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาใดเขาคงไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตนท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้พระบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย
0: เปโตรทูลว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ตรัสอุปมานี้สำหรับพวกเราหรือสำหรับทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
1: ใครเล่าเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายจะแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้อื่นๆเพื่อปันส่วนอาหารให้ตามเวลาที่กำหนดผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุขถ้านายกลับมาพบเขากำลังทำดังนี้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตนแต่ถ้าผู้รับใช้คนนั้นคิดว่านายจะมาช้าและเริ่มตบตีผู้รับใช้ทั้งชายและหญิงกินดื่มจนเมามายนายของผู้รับใช้คนนั้นจะกลับมาในวันที่เขามิได้คาดหมายในเวลาที่เขาไม่รู้นายจะแยกเขาออกให้ไปอยู่กับพวกคนที่ไม่ซื่อสัตย์ผู้รับใช้ที่รู้ใจนายของตนแต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทำตามใจนายจะต้องถูกเคี่ยนมากแต่ผู้รับใช้ที่ไม่รู้ใจนายแม้ทำสิ่งที่ควรจะถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนน้อยผู้ใดได้รับฝากไว้มากผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วย
0: พระเยซูเจ้าตรัสถึงการรับทรมาน
1: เรามาเพื่อจุดไฟในโลกเราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟเรามีการล้างที่จะต้องรับและเราเป็นทุกข์กังวลใจอย่างมากจนกว่าการล้างนี้จะสำเร็จ
0: พระเยซูเจ้าทรงเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง
1: ท่านคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกหรือมิได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเรานำความแตกแยกมาต่างหากตั้งแต่นี้ไปคน5 คนในบ้านหนึ่งจะแตกแยกกันคน3 คนจะแตกแยกกับคน2 คนและคน2 คนจะแตกแยกกับคน3 คนบิดาจะแตกแยกกับบุตรชายและบุตรชายจะแตกแยกกับบิดามารดาจะแตกแยกกับบุตรหญิงและบุตรหญิงจะแตกแยกกับมารดามารดาของสามีจะแตกแยกกับบุตรสะใภ้และบุตรสะใภ้จะแตกแยกกับมารดาของสามีการอ่านเครื่องหมายของการเวลา
0: พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่า
1: เมื่อท่านเห็นเมฆก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันตกท่านก็กล่าวได้ทันทีว่าฝนจะตกและก็เป็นเช่นนั้นเมื่อลมทิศใต้พัดมาท่านก็กล่าวว่าอากาศจะร้อนและก็เป็นเช่นนั้นคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยท่านรู้จักวินิจฉัยลักษณะดินฟ้าอากาศแล้วทำไมจึงไม่วินิจฉัยเวลาปัจจุบันนี้เล่าทำไมท่านจึงไม่ตัดสินด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูกต้องเล่าขณะที่ท่านกำลังไปศาลกับคู่ความของท่านจงพยายามตกลงกันเสียระหว่างทางเพื่อมิให้คู่ความของท่านลากท่านไปต่อหน้าผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านให้แก่ผู้คุมและผู้คุมจะขังท่านไว้ในคุกเราบอกท่านว่าท่านจะออกจากคุกไม่ได้จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนถึงเศษสตางค์สุดท้าย

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่16ตุลาคมสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัสบทที่1ข้อ11ถึง14พี่น้องในองค์พระคริสต์เจ้านี้เราได้รับเลือกเป็นพิเศษไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งให้เป็นไปตามแผนการนั้นเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เพราะเราเป็นคนแรกที่มีความหวังในพระคริสต์เจ้าในองค์พระคริสต์เจ้านี้ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันได้ฟังพระวาจาแห่งความจริงคือข่าวดีอันนำความรอดพ้นมาให้ท่านได้เชื่อแล้วจึงได้รับพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้นั้นเป็นตราประทับและเป็นประกันของมรดกที่เราจะได้รับเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นการสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่12ข้อ1ถึง7ขณะที่ประชาชนนับพันคนพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกันพระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสกับบรรดาศิษย์ก่อนว่าจงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสีคือความน่าซื่อใจคดของเขาไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะมีผู้ได้ยินในที่แจ้งสิ่งที่ท่านกระซิบที่หูภายในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้านเรากล่าวแก่ท่านที่เป็นมิตรของเราว่าอย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและหลังจากนั้นก็ไม่อาจทำอะไรได้อีกเราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านต้องเกรงกลัวผู้ใดจงเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนท่านลงไปในนรกด้วยใช่แล้วเราบอกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวผู้นี้เถิดนกกระจอก5ตัวราคาขาย2บาทมิใช่หรือแม้กระนั้นไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืมผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้วอย่าเกรงกลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับลูกาเล่าให้เราฟังในพระวรสารวันนี้ว่ามีประชาชนนับพันที่ต้องการมาพบกับพระเยซูเจ้าพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกันตายพวกเขาคงมาหาพระองค์ด้วยเหตุผลต่างๆกันเช่นเพื่อรับการบำบัดรักษาโรคและมาฟังคำเทศของพระองค์มนุษย์เราทุกวันนี้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากมายเราเห็นคนยิ้มระรื่นแต่ใครจะรู้บ้างว่าเขากำลังทุกข์ทรมานด้วยโรคอะไรอยู่พอพูดคุยกันคำสองคำก็จะรู้ว่าแต่ละคนกำลังถูกคุกคามด้วยโรคภัยไข้เจ็บกันทั้งนั้นผู้คนในสมัยพระเยซูเจ้าก็เช่นเดียวกันเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆหนักบ้างเบาบ้างเมื่อทราบว่าพระเยซูเจ้าทรงสามารถปลดปล่อยผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ได้เขาก็พากันมาหาพระองค์วันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าจงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสีเชื้อแป้งของชาวฟาริสีคือคำสอนที่ผิดๆของพวกเขาที่สอนไม่ตรงกับที่พระเยซูเจ้าทรงสอนรวมกับความน่าซื่อใจคดของพวกเขาคือปากกับใจไม่ตรงกันเขาพูดอย่างแต่ทำอีกอย่างเจตนาไม่บริสุทธิ์เขาให้คนอื่นถือกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ตัวเองไม่ถือลูกาเล่าต่อไปว่าไม่มีสิ่งใด ที่ถูกปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้ฉะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่แจ้งสิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หูในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้านทำให้เรามั่นใจว่ามนุษย์เราไม่สามารถเข้าใจเจตนาหรือความคิดของมนุษย์ด้วยกันได้ตรงกับคำพูดที่ว่าจิตมนุษย์นิสัยยากแท้อย่างถึงถ้าจะวัดความลึกของทะเลมหาสมุทรอาศัยอุปกรณ์ทันสมัยทุกวันนี้ก็วัดได้ถ้าจะวัดความลึกของสระเราเขาก็วัดจากสายบัวแต่ความคิดจิตใจของมนุษย์ยากที่จะวัดได้เราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนคิดอะไรสิ่งที่เขาพูดออกมาเชื่อได้หรือไม่สิ่งที่เขาพูดตรงกับที่เขาคิดหรือไม่แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่ามีบุคคลที่รู้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดและท่านผู้นั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองยังมีข้อคิดเกี่ยวกับการประกาศพระวจนะด้วยสิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หูในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้านเราอาจนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับเรื่องของสื่อมวลชนได้ทุกวันนี้เราเห็นเสาอากาศจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้านซึ่งหมายความว่าพระวจนะจะต้องแผ่ขยายออกไปทางสื่อมวลชนสื่อดิจิทัลและอื่นที่สุดพระเยซูเจ้าบอกกับทุกคนที่เป็นมิตรกับพระองค์ว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายเหตุใดจึงเอาพระวจนะตอนนี้มากล่าวไว้ที่นี่นบุลูกาเขียนพระวรสารสำหรับคริสตชนในชุมชนของท่านที่คงกำลังถูกเบียดเบียนอยู่ลูกาคงต้องการให้กำลังใจบรรดาประชาชนเหล่านั้นให้พวกเขามีความกล้าหาญไม่ต้องกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่หลังจากนั้นทำอะไรไม่ได้อีกแต่สมควรกลัวคนที่นอกจากจะฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนลงไปในนรกด้วยลูกากำลังพูดถึงความไว้วางใจในพระบิดาเจ้าและคุณค่าของเรามนุษย์ไม่มีนกกระจอกสักตัวที่ตกลงมาโดยที่พระองค์ไม่ทรงดูแลใจใส่พระองค์ยังได้ยกตัวอย่างของเส้นผมที่ถูกนับไว้แล้วซึ่งหมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่ทั้งหมดดังนั้นท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมากพระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นคุณค่าของเรามนุษย์เราขอน้อมรับพระวจนะของพระองค์และนำไปปฏิบัติด้วยใจยินดีขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันฉลองนบุญมาการิตามารีอาราก็อกพรหมจารีนบุญองค์นี้ได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์จะได้เผยแผ่ความศรัทธาต่อดวงพระทัยที่รักมนุษย์สุดพรรณนาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ถูกมนุษย์ตอบสนองด้วยความลืมความเมินเฉยและความสุดประมาทความอักตันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาเข้าใจว่าการที่พระเยซูเจ้ารักมนุษย์สุดๆจนหมดหน้าตักแล้วสิ่งที่เราพระองค์ได้รับจากพวกเรานั้นก็คือความอตัญญูความเมินเฉยก็ขอให้เราได้เพิ่มความศรัทธาของเราต่อพระฤทัยของพระเยซูเจ้านะครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นข้อลำพึงมีว่าพระเจ้าได้เลือกสรรเราในองค์พระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริโรจน์ของพระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระจิตเจ้าจะได้รับมรดกของพระองค์เพื่อวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามฟาริสีเพราะพวกเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทั้งหมดและพระองค์บอกเราไม่ให้กลัวมนุษย์ผู้ที่ฆ่าได้ใจกายนั่นคือพระเจ้าฆ่าที่สังหารชีวิตคริสตชนแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดสามารถส่งมนุษย์ที่เลวไปนรกได้ด้วยขอของพระเจ้าโปรดประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้สำนึกในความผิดที่เขาได้กระทำและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์ชีวิตและความรอดตลอดนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฉันจะผ่านทางนี้เพียงครั้งเดียวสิ่งที่ฉันทำได้ความเมตตากรุณาที่ฉันแสดงออกมาได้ฉันควรทำเพราะฉันจะได้เดินทางผ่านทางสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้จากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่16ตุลาคมสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัสบทที่1ข้อ11ถึง14พี่น้องในองค์พระคริสต์เจ้านี้เราได้รับเลือกเป็นพิเศษไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งให้เป็นไปตามแผนการนั้นเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เพราะเราเป็นคนแรกที่มีความหวังในพระคริสต์เจ้าในองค์พระคริสต์เจ้านี้ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันได้ฟังพระวาจาแห่งความจริงคือข่าวดีอันนำความรอดพ้นมาให้ท่านได้เชื่อแล้วจึงได้รับพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้นั้นเป็นตราประทับและเป็นประกันของมรดกที่เราจะได้รับเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นการสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่12ข้อ1ถึง7ขณะที่ประชาชนนับพันคนพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกันพระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสกับบรรดาศิษย์ก่อนว่าจงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสีคือความน่าซื่อใจคดของเขาไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะมีผู้ได้ยินในที่แจ้งสิ่งที่ท่านกระซิบที่หูภายในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้านเรากล่าวแก่ท่าน

0: พระเจ้าทรงลืมผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้วอย่าเกรงกลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับลูกาเล่าให้เราฟังในพระวารสารวันนี้ว่ามีประชาชนนับพันที่ต้องการมาพบกับพระเยซูเจ้าพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกันตายพวกเขาคงมาหาพระองค์ด้วยเหตุผลต่างๆกันเช่นเพื่อรับการบำบัดรักษาโรคและมาฟังคำเทศของพระองค์มนุษย์เราทุกวันนี้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากมายเราเห็นคนยิ้มระรื่นแต่ใครจะรู้บ้างว่าเขากำลังทุกข์ทรมานด้วยโรคอะไรอยู่พอพูดคุยกันคำสองคำก็จะรู้ว่าแต่ละคนกำลังถูกคุกคามด้วยโรคภัยไข้เจ็บกันทั้งนั้นผู้คนในสมัยพระเยซูเจ้าก็เช่นเดียวกันเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆหนักบ้างเบาบ้างเมื่อทราบว่าพระเยซูเจ้าทรงสามารถปลดปล่อยผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ได้เขาก็พากันมาหาพระองค์วันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าจงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสีเชื้อแป้งของชาวฟาริสีคือคำสอนที่ผิดๆของพวกเขาที่สอนไม่ตรงกับที่พระเยซูเจ้าทรงสอนรวมกับความน่าซื่อใจคดของพวกเขาคือปากกับใจไม่ตรงกันเขาพูดอย่างแต่ทำอีกอย่างเจตนาไม่บริสุทธิ์เขาให้คนอื่นถือกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ตัวเองไม่ถือลูกาเล่าต่อไปว่าไม่มีสิ่งใดที่ถูกปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้ฉะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่แจ้งสิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หูในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้านทำให้เรามั่นใจว่ามนุษย์เราไม่สามารถเข้าใจเจตนาหรือความคิดของมนุษย์ด้วยกันได้ตรงกับคำพูดที่ว่าจิตมนุษย์นิสัยยากแท้อย่างถึงถ้าจะวัดความลึกของทะเลมหาสมุทรอาศัยอุปกรณ์ทันสมัยทุกวันนี้ก็วัดได้ถ้าจะวัดความลึกของสระเราเขาก็วัดจากสายบัวแต่ความคิดจิตใจของมนุษย์ยากที่จะวัดได้เราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนคิดอะไรสิ่งที่เขาพูดออกมาเชื่อได้หรือไม่สิ่งที่เขาพูดตรงกับที่เขาคิดหรือไม่แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่ามีบุคคลที่รู้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดและท่านผู้นั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองยังมีข้อคิดเกี่ยวกับการประกาศพระวจนะด้วยสิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หูในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้านเราอาจนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับเรื่องของสื่อมวลชนได้ทุกวันนี้เราเห็นเสาอากาศจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้านซึ่งหมายความว่าพระวจนะจะต้องแผ่ขยายออกไปทางสื่อมวลชนสื่อดิจิทัลและอื่นๆที่สุดพระเยซูเจ้าบอกกับทุกคนที่เป็นมิตรกับพระองค์ว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายเหตุใดจึงเอาพระวจนะตอนนี้มากล่าวไว้ที่นี่นบุลูกาเขียนพระวารสารสำหรับคริสตชนในชุมชนของท่านที่คงกำลังถูกเบียนอยู่ลูกาคงต้องการให้กำลังใจบรรดาประชาชนเหล่านั้นให้พวกเขามีความกล้าหาญไม่ต้องกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่หลังจากนั้นทำอะไรไม่ได้อีกแต่สมควรกลัวคนที่นอกจากจะฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนลงไปในนรกด้วยลูกากำลังพูดถึงความไว้วางใจในพระบิดาและคุณค่าของเรามนุษย์ไม่มีนกกระจอกสักตัวที่ตกลงมาโดยที่พระองค์ไม่ทรงดูแลใจใส่พระองค์ยังได้ยกตัวอย่างของเส้นผม ที่ถูก

นับไว้แล้วซึ่งหมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่ทั้งหมดดังนั้นท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมากพระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นคุณค่าของเรามนุษย์เราขอน้อมรับพระวาจาของพระองค์และนำไปปฏิบัติด้วยใจยินดีขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและ

สิ่งที่คุณกระทำมันพูดดังจนดับเสียงที่คุณกำลังพูดจากหนังสือกิจการ

คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้

0: คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ผู้ให้ชีวิตจอห์นบทที่15
1: ผู้ที่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ผู้นั้นจะไม่มีวันตายและจะมีชีวิตรอดตลอดไปแม้เขาตายแล้วเขาก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกและจะไม่ตายอีกเลยดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงกลับเป็นขึ้นมาและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้เขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและไว้วางใจในเราจะไม่ตายเลย

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาประจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี สิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถ์ทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาป
4: เรียกร้องการลงโทษ
5: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
3: บาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหัตถ์สถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามชายโทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
2: ข้า
3: แต่อัครเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิด
5: อาเมน
3: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
5: ทรงพระเมตตา
3: ดวงหฤทัยนิรมนของพระนางมารี

0: เชิญนั่งนิสสารในเช้าวันนี้สุขสำราญครอบครัวครูอมรรัตน์ทุรารัตน์สุขสำราญวันคล้ายวันเกิดคุณครูเจษฎากรทุรารัตน์อุทิศให้มีแกนปู่เปลื้องทุรารัตน์วิญญาณปู่ย่าตายายญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับและดวงวิญญาณไฟชำระสุขสำราญครอบครัวคุณยายกรุณาสกลทวัตและลูกๆหลานๆเหลนทุกคนอุทิศให้นิโคเลาบุญชมสกลทวัตครบ45ปียอดแซบตาคัมมีโซเฟียยายกรอุดมเดชมีแคนปูแสงมาริอายาสิมมารีคุณพ่อมีแคนเซนีสกลทวัตมีแคนสันทัตมาริอาเทพพนมจักสุจินดามีแคนปู่เปลืองยอดแซบสุนันจัมปาราชอุทิศให้พระกสังฆราชมีแคนเกียนสมุยพิทักษ์ครบ27ปีอุทิศให้กับอันเรอัมกาทาลินาสารคำศรีเปโตสวัยอันนาเหียนอันนาเหียนเปโตทวินเปโตวิหารเปาโลอินทวีอันตนยุทธนาใจเสรีรอดนี่ฮัตคิสันกาทาลินาบุญเยี่ยมราฟาเอลวรศิลป์มาริยาวรนุชอุดมเดชยอแซปอํานวยมาริยามักดาลินาพัชนีคำศรีวิญญาณปู่ย่าตายายทั้งสองฝ่ายและญาติพี่น้องผู้ล่วงลับอุทิศให้กับดวงวิญญาณของยูริอารุ่งนภาบุตรีด้วงอุทิศให้กับดวงวิญญาณของมาริอาจิรพันธ์จันลาสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดคุณพ่อพรทวีแล้วก็ลุงจิงนะพร้อมกับนำบรรดาประสงค์นักบวชญาติพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนไหนนี้ด้วยสุขสำราญดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกีรติบงพงศ์ครอบครัวคุณทินกรกิจเจริญครอบครัวคุณสัญญาทุทาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรางคูลแม่เบลียแมกนัสมุลสาสมาชิกคณะสันปอนโดยชาติทุกคนสุขสำราญให้คุณแม่รัติยาธาตุวิสัยสมาชิกคณะกังเขนของทะเลสุขสำราญให้คุณแม่โยมนาวริดาทาวรสมาชิกคณะกังเขนของอุบลสุขสำราญให้กับคุณแม่กาญจนาแล้วก็สมาชิกคณะพลไทยทุกคนอุทิศกันวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาเดนเรนาโตมาติโนคุณพ่อโยเซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสสถิตว่องไวคุณพ่อดูสำราญวอกเสงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์สงขาพระดาเปโตศักดาสกุลทวัตคุณพ่อกวิชเจริญพงศ์คุณพ่อรังสรรค์พานุรัตน์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาเทียพวันมอนิกาอนงวิสุทธิ์สุรพลเทเลซาจรุวันแกรุยางกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจกับพิชาติคุณวุฒิเปโตงยงหวังวันคุณหมอยมแดนประสิทธิ์จันทาทิพย์ปราสิทธิราจันทาทิพย์ประจันมนทาจันบุรัตสุขถาวรเสืองจรินผิวเกลี้ยงภาวนาผู้สุขภาพของคุณนิสนาจสนุสนยอดแซบสุรพลปังกลางนาพิยพรอุดมเดชเอมูแดนพิทักษ์โสบุญบัดาลุยคุณพรุนคุณเรเน่มิสเตอร์คาร์ดิโอคุณนกซิสเตอร์อิมมาคุลตาเศรษฐจินนาธิการชีลับแล้วก็ภาวนาผู้สุขภาพของซิสเตอร์เหลืองจิตแล้วก็ซิสเตอร์กันดิกาและคุณแม่โดนาตาอุทิศให้กับรูยันของยอนยอนปัปติสแก้วและมาเรียสุภาพเจริญพงศ์เปาลุนทวีใจเสรีโยซับสุนันจัมปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนและอันนาสีนวลโจสันนุสนและคุณพ่อทั้งสามถวายมิสานีปริมิซาสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องวันนี้พระศาสนาจักรให้เราลึกถึงนักบุญนะที่ไม่ฉลองบังคับแต่ก็มีความสำคัญเป็นต้นนักบุญมาการิตามาริอาอาลากอฟพมจารีและก็นักบุญเฮดวิกนักบวชขอท่านนักบุญทั้งสองมีวรพระเป็นเจ้าเพื่อเราจะได้มีความเชื่อมั่นคงเหมือนกับท่านและแบบอย่างที่ท่านให้กับเราในวันนี้เป็นพิเศษพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพระราชรมพิธีกรรมในชาววันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย

0: ป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และมนุษย์ทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: ์อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพระสถานของพระองค์ช่วยนำหน้าช่วยชี้ทางและอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าระวังคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าประกอบแต่กิจการที่ดีงามเสมอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัสพี่น้องในองค์พระคริสต์เจ้านี้เราได้รับเลือกเป็นพิเศษไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งให้เป็นไปตามแผนการนั้นเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เพราะเราเป็นคนแรกที่มีความหวังในพระคริสต์เจ้าในองค์พระคริสต์เจ้านี้ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันได้ฟังพระวาจาแห่งความจริงคือข่าวดีอันนำความรอดพ้นมาให้ท่านได้เชื่อแล้วจึงได้รับพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้นั้นเป็นตราประทับและเป็นประกันของมรดกที่เราจะได้รับเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นการสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์พระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ผู้ชอบธรรมทั้งหลายจงร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเบิกบานเถิดคำสรรเสริญคู่ควรกับผู้สุจริตจงขอพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงพิณจงบรรเลงพิณสิบสายถวายพระองค์เชิญรับ

พระวาจาองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเที่ยงตรงพระราชกิจของพระองค์น่าเชื่อถือพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินเชิญรับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: ขณะที่ประชาชนนับพันๆ พากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกันพระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสกับบรรดาศิษย์ก่อนว่าจงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสีคือความน่าซื่อใจคดของเขาไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะมีผู้ได้ยินในที่แจ้งสิ่งที่ท่านกระซิบที่หูภายในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้านเรากล่าวแก่ท่านที่เป็นมิตรของเราว่าอย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและหลังจากนั้นก็ไม่อาจทำอะไรได้อีกเราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านต้องเกรงกลัวผู้ใดจงเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนท่านลงไปในนรกด้วยใช่แล้วเราบอกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวผู้นี้เถิดนกกระจอก5ตัวราคาขาย2บาทมิใช่หรือแม้กระนั้นไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืมผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้วอย่าเกรงกลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมากพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญ
2: และคณะสงฆ์คณะซิสเตอร์แล้วก็พี่น้องที่รักในวันนี้พระศาสนาจักรให้เราลึกถึงนักบุญสององค์ที่ไม่บังคับนะเราจะจัดฉลองก็ได้ไม่ฉลองและลึกถึงก็ได้นักบุญองค์แรกก็คือนักบุญเฮดวิกนักบวชนะท่านเองนะเกิดในตระกูลขุนนางที่มีความร่ำรวยและได้แต่งงานกับเจ้าชายแห่งไซริเซียเมื่อแต่งงานแล้วนะมีบุตรด้วยกัน7คนแล้วก็ท่านเองเป็นแม่ที่มีความศรัทธามีความรักต่อพระเจ้านะสอนลูกทุกคนได้เป็นคริสตชนที่ดีและหลังจากนั้นสามีของท่านเสียชีวิตท่านเองก็เลี้ยงดูลูกนะด้วยความศรัทธาและไว้ใจในพระเป็นเจ้าท่านเองอุทิศตนเองนะเพื่อนะทำให้นะประชาชนที่อยู่ใต้การปกครองนะของท่านนั้นนะมีความเชื่อในพระเจ้าและมีความสุขท่านเองได้เสียสละเงินจำนวนมากในการสร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าสนใจคนยากคนจนเหมือนกับพระเยซูเจ้าที่เอาใจใส่และเลี้ยงดูสอนลูกทุกคนให้มีความเชื่อและมีความรักต่อคนยากคนจนเป็นพิเศษก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับเราที่เราสามารถเรียนแบบได้ส่วนนักบุญอีกองหนึ่งก็คือนักบุญมาริอานักบุญมาการิตามาริอาอาลากอกนะซึ่งเป็นอุปถัมภ์ของนวัดหนองบัวทองนักบุญท่านนี้นะเป็นผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้าและรักดวงพระทัยของพระสุเจ้าอย่างยิ่งจนกระทั่งท่านได้เห็นภาพประจักษ์นะของรูปพระทัยที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านนี้นะมีรูปหัวใจแล้วก็มีมงกุฎหนามแล้วก็มีไฟแล้วก็นะท่านเองพยายามเผยแผ่รูปนี้และความเชื่อนี้ให้กับทุกคนว่าหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระเจ้านะที่มีต่อมนุษยชาตินั้นมากมายเหลือเกินแล้วก็หัวใจที่มีหนามล้อมรอบมีแผลมีเลือดไหลออกแสดงให้เห็นว่าทุกครั้งที่มนุษย์ทำบาปเราก็ทำร้ายเราใช้อาวุธในการทิ่มแทงหัวใจของพระเยซูเจ้าทำให้พระองค์ต้องเจ็บปวดแล้วก็หลั่งเลือดเพราะบาปที่เราทำทุกวันเพราะฉะนั้นนักบุญมาการิตามาริอาลาก็อกเองนะก็ได้เป็นแบบอย่างให้กับเราในด้านความเชื่อความศรัทธาต่อดวงพระทัยของพระเยซูเจ้านะส่วนนักบุญเฮดวิกนะซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นแม่บ้านนะที่ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีในการเลี้ยงดูลูกนะต่อมาท่านเองก็ได้สมัครนะเข้าคณะนักบวชซิสเตอร์เซียนนะเจริญชีวิตแบบนักบวชหลังจากที่สามีท่านเสียชีวิตแล้วนะสองตัวยีนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราทุกคนและเป็นต้นพระวรสารวันนี้ได้พูดอย่างชัดเจนว่าเรากำลังอยู่ในโลกนะของวัตถุนิยม โลกที่หลายๆคนกำลังหลงไหลในด้านวัตถุชื่อเสียงเงินทองลาภยศสรรเสริญและก็โลกที่หลายคนกำลังยกย่องตัวเองให้เป็นใหญ่อยู่เหนือคนอื่นนะเหมือนกับในพระวรสารวันนี้ที่บอกว่าพระเยซูเจ้าสอนเราให้ระวังเชื้อแป้งของพวกฟาริสีนะพวกหน้าซื่อใจคดผู้ที่หลอกลวงนะพวกที่ทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายพวกที่ยกย่องตัวเองอยู่เหนือคนอื่นนะคิดว่าตัวเองเป็นคนศักดิ์สิทธิ์มากกว่าคนอื่นนะไม่ยอมรับคนบาปไม่ยอมรับคนอื่นหรือคนต่างนะศาสนานะพระฉะนั้นพระเจ้าเองให้พี่น้องระวังและสิ่งที่พระองค์เตือนเราเป็นพิเศษในมิสซาวันนี้ก็คือว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่ร่างกายและมาทำอะไรต่อเราได้อีกแต่จงกลัวผู้ที่ฆ่าได้ทั้งร่างกายและทำให้วิญญาณของเรานั้นตกนรกนะเพราะฉะนั้นนะพระเป็นเจ้านะจึงเป็นนะผู้ที่พี่น้องจะต้องให้ความเคารพสูงสุดในชีวิตเป็นผู้ที่พี่น้องจะต้องเชิดชูเทิดเกียรติพระองค์ตลอดชีวิตของเรานะบรรดานักบุญทั้งหลายมนุษย์กิจทั้งหลายยอมตายนะฝ่ายร่างกายเพื่อท่านจะได้สามารถมีชีวิตอยู่กับพระเจ้านะได้ในอาณาจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นในชีวิตของพี่น้องก็เหมือนกันแม้จะมีความทุกข์ยากลำบากต่างๆมากมายเราอยู่ในโลกของความกลัวนะกลัวสุขภาพนะกลัวตกงานนะกลัวสูญเสียอะไรต่างๆมากมายในชีวิตและสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดในชีวิตของมนุษย์ก็คือกลัวความตายแต่มีคนก็บอกว่านะความตายไม่น่ากลัวเท่ากับการที่ไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและพระองค์ตัดสินแล้วว่าจะต้องขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้านะพระองค์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะพระองค์มีอำนาจที่จะให้พี่น้องขึ้นสวรรค์ลงนรกก็ได้เพราะฉะนั้นนะชีวิตของเราแต่ละคนนั้นจะต้องมีความเชื่อไว้ใจในพระเป็นเจ้านะเจริญชีวิตอยู่ในศีลในพรของพระองค์และตามจิตลมของพระวรสารรักพระเจ้าและรักเพื่อนพี่น้องนะเป็นต้นคนยากคนจนนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: พี่น้องจงภาวนาพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับบรรณาการของบรรดาผู้ที่มีความเชื่อการวกิจที่แสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายต่อพระองค์จะได้เป็นหนทางนำไปรับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนมาชีพด้วยความเชื่อมั่นและคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการวาด

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะส่งมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึก

0: ชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวิดาเดชและคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าข้าขอพระองค์ประทานความสุขสำราญสำหรับชาวเราทุกคนที่ร่วมในพิธีบูชาขอพระคุณศักดิ์สิทธิ์นี้และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของพี่น้องที่ขอคำภาวนาเพื่อความสุขสำราญในเช้านี้และขอพระองค์ทรงระลึกถึงดวงวิญญาณญาติพี่น้องของพวกเราข้ารับใช้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบารมีเมื่อรับศีลล้างบาปเขาได้ตายมันกับพระคริสต์เจ้าแล้วผลนี้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญยราศีมรณสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
3: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้า
0: ข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระบุตรแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระเดชานุภาพโปรดให้มีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้ากับพระองค์ท่านด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: บทภาวนาเพื่อความสำเร็จในการงานข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าขอพระองค์อำนวยพระพรลงมาเหนือทุกสิ่งที่ลูกกระทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนการพักผ่อนหย่อนใจลูกปรารถนาจะทำทุกสิ่งที่พระองค์ประสงค์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์ลูกจะทำสิ่งใด
1: ไม่ได้เลย
0: โปรดมาสถิตใกล้ชิดลูก
1: ขอพระองค์โปรดอำนวยพระพรมายังกิจการงานของบิดามารดาของลูกด้วยโปรดประทานรางวัลตอบแทนท่านทั้งสองที่ช่างดีต่อลูกและทำทุกสิ่งเพื่อความสุขของลูก
0: ลูกขอถวายความคิดวาจาและกิจการแด่พระหฤทัยของพระองค์พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าลูกรักพระองค์พระเจ้าค่ะบทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคารวาสและเยาวชนในพันธกิจไถ่กู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย
1: ์อุทิศตนเพื่อความรักของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระทั่งชีวิต
0: ขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญราศีด้วยเถิด
1: อาเมน
0: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอน
0: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
1: ลูกทั้งหลายลูกภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของลูก
0: แต่โปรดช่วยลูกให้ผลภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมารจารีผู้ทรงได้รับพระพรทุสวรรค์ของพระเจ้า
1: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความรักษาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมน
0: เยซูมารีโยเซฟ
1: ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้า
2: ให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในสิ่งในพรของท่านด้วยเถิด
0: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
2: ทรงพระเมตตา
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
3: ช่วยวิงวอน
0: นักบุญโยเซฟ
2: ช่วยวิงวอน
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
2: ช่วยวิงวอน
0: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอน
0: อัครเทวดามีคาแอน
2: ช่วยวิงวอน
0: เดชาพระนามพระบิดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่7เวลานั้นขณะที่ประชาชนนับพันๆคนพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกันพระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสกับบรรดาศิษย์ก่อนว่าจงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสีคือความน่าซื่อใจคดของเขาไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะมีผู้ได้ยินในที่แจ้งสิ่งที่ท่านกระซิบที่หูภายในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้านเรากล่าวแก่ท่านที่เป็นมิตรของเราว่าอย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและหลังจากนั้นก็จะไม่อาจทำอะไรได้อีกเราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านต้องเกรงกลัวผู้ใดจงเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนท่านลงไปในนรกด้วยใช่แล้วเราบอกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวผู้นี้เถิดนกกระจอก5ตัวราคาขาย2บาทไม่ใช่หรือแม้กระนั้นก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืมผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้วอย่าเกรงกลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันฉลองนบุญมาการิตามารีอาราก็อกพรหมจารีนบุญองค์นี้ได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์จะได้เผยแผ่ความศรัทธาต่อดวงพระทัยที่รักมนุษย์สุดพรรณนาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ถูกมนุษย์ตอบสนองด้วยความลืมความเมินเฉยและความสุดประมาทความอักตันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาเข้าใจว่าการที่พระเยซูเจ้ารักมนุษย์สุดๆจนหมดหน้าตักแล้วสิ่งที่เราเรียกพระองค์ได้รับจากพวกเรานั้นก็คือความอตัญญูความเมินเฉยก็ขอให้เราได้เพิ่มความศรัทธาของเราต่อพระฤทัยของพระเยซูเจ้านะครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นข้อลำพึงมีว่าพระเจ้าได้เลือกสรรเราในองค์พระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริโรจน์ของพระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับพระจิตเจ้าจะได้รับมรดกของพระองค์เพื่อวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามฟาริสีเพราะพวกเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏทั้งหมดและพระองค์บอกเราไม่ให้กลัวมนุษย์ผู้ที่ฆ่าได้ใจกายนั่นคือพระเจ้าฆ่าที่สังหารชีวิตคริสตชนแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดสามารถส่งมนุษย์ที่เลวไปนรกได้ด้วยขอขอพระเจ้าโปรดประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้สำนึกในความผิดที่เขาได้กระทำและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์ชีวิตและความรอดตลอดนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้า